0: พฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อยากจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
1: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊คำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
1: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
0: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
1: ์
0: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
1: อ
0: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณอย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
1: มัน
0: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
1: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
0: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
1: ใช่ไ
0: หม
1: ฮะ
0: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
1: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ body shaming นะคะแต่ body shaming ก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะ body shaming อะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
0: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
1: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
0: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
1: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
0: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
1: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
0: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่า เฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
0: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเรากำลังมองเขา
1: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นกับเด็ก
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
0: ม
1: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
0: สบายๆ
1: ใช่เราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
0: ครับ
1: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
0: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
1: ้
0: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
1: ใช่ใช่
0: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
0: ์ผมชอบคำที่อาจารย
1: ์
0: ใช้ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยนะเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับ ประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ๊ะ
1: จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้ว

0: ไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวก react มันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะรีแอคในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี
0: ้นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะคะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 90ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะคะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะ พอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะ คือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์คร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟลึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้พงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเรา มันก็สอนเราและ

0: มันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมุติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยคร
0: ับจริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอคนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือนทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ค
0: ะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนโอลหม่านยังไงอะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่มั้ยฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสตีมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นแก่ตัวนะจ
1: ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจาก

0: ีใครสักคนที่รักเขาก่อน
1: น
0: ี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั
0: ้
1: นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตนเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
2: หมอขอบ่น
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
4: หรอ
5: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
5: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
3: เป็นฟองค่ะ
5: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
3: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
5: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตนะครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ไตวายค่ะต้องล้างไต
5: เหรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
3: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
5: ครับ
3: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค
5: ่
3: ะ
5: คราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
3: อ๋อมีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
5: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
3: ุณครับสวัสดีค่ะ
5: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วเจ้าศิลา
2: ฮะ
3: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
3: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
3: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: เฮ้ยนี่แน่ฮะยอ
4: เฮ้ยเฮ้ย
5: เฮ้ยเฮ้ยอย่าพระราชามาแล้ว
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่าย
5: โผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
6: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
3: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
3: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย้อยย
6: ้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
5: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
3: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
3: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งสุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
6: ศิลา
5: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
3: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว

0: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
1: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
2: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า

0: านอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
2: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
2: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
2: แล้วแบบนี้จังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
2: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
3: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
0: ไปไป
6: น้อยเฮดจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
2: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอแล้วนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกคุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พอเห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับ
2: โอ้โหต้อง
3: หมอขอบอก
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขงพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขงบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาอักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
2: หมอพอบ่น
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนต่างออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูก

0: มันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อขวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
0: ผู้ใหญ
1: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
0: ้อ
1: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
0: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
0: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้

0: แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
4: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
4: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
3: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
4: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
3: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
3: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
3: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่

0: ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่น ชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
7: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
2: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฮะรู้จักท้องผูกไหมครับเคยเป็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยู่กับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แคนครับ
2: ท้องผูกคืออะไร
1: อันนี้น่าสนใจมากโดยทั่วไปเนี่ยพี่แคนเขาก็จะบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับ
2: อ
1: ุจจาระที่แข็งนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเบ่งก็ถือว่าอาจจะมีภาวะตรงนี้เช่นเดียวกันครับ
2: แล้วถ้าเกิดเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆทำไมมันถึงไม่ออกครับมันเกิดจากอะไร
1: ในผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราพูดในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพวกกล้ามเนื
2: ้อ
1: ก็เริ่มมีผลนะครับถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยนะคร
2: ับ
1: อุจจาระมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
2: อันแรกดื่มน้ำแล้วก็เสื่อมร่างกายเสื่อมแล้ว
1: ต่อมาคือโรคครับพี่แคนโรคหลายอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองเองนะครับพาร์กินสันฮะพวกนี้เจอเยอะเลยนะครับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ทำให้เกิดท้องผูกตามมาได้อีกอันนึงฮะคือยาพี่แคนยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ผมยกตัวอย่างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขากระดูกพุนกระดูกบางใช่ไหมครับต้องกินแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ท้องผูกหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องเลือดจางกินพวกธาตุเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกเหมือนกันฮะ
2: เหมือนกันอีก
1: ใช่ครับอย่างแรกคือเอาง่ายที่สุดก่อนเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนวันหนึ่งนะครับขออย่างน้อย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันครับอย่างที่2คือต้องทานอาหารที่มีกากใยให้พอครับโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าขอสักวันละประมาณ 20-25 กรั
2: ม
1: นะครับมันเป็นกระตุ้นการบีบตัวของลำไส
2: ้เอาหรอมันก็จะพูดง่ายขึ้นเนี่ย
1: มันก็จะพูดง่ายขึ้นฮะ
2: อันนี้เป็นเรื่องของการกินทั้งการกินน้ำและการกินอาหารที่มีกากใยมีอะไรไหมครับ
1: ครับเดินครับพี่แคนการที่เราได้ขยับการที่เราได้เดินนะครับการที่เราได้ปีออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคครับม
1: ีย
2: าช่วยไหม
1: ยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมฮะมีหลายกลุ่มมากมะขามแขกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยานะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดสมมติว่าเบสิกที่สุดผมก็จะแนะนำเป็นพวกกากใยหรือไฟเบอร์ก่อนนะครับ
2: เท่าที่ฟังมาก็ไม่ใช่โรคที่แก้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมในการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในวัยเราๆนี่แหละเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลกับภาวะท้องอืดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันในตอนนี้เลย
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: นี่ฮะทุกเรื่องเรามีมาฝากกันในรามาแชร์ริ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ

สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนนะอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากออกมาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะเล่าข่าวในยามเช้าใช่ไหมคะเอามือวางลงก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางก่อนได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเตรียมเลย

พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆสวัสดีทักทายกันได้

0: วยงามกันทุกคนเลยเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเมื่อสวัสดีเสร็จแล้วต้องทำยังไงนะลูก
1: ย
0: ิ้มหวานให้กันละกันด้วยจะได้ชื่นใจเมื่อเจอกันในยามเช้านั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมแรกวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนตั้งใจที่จะออกมาบอกเล่าข่าวแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอสังเกตก่อนนะว่าใครทำตามข้อตกลงของเราบ้างนั่งตัวตรงๆแล้วก็ยกมือค่ะโอ้ยขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนอยากมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
2: ฝุ่น PM
0: ฝุ่น PM อุ๊ยโอโซนรู้เรื่องฝุ่น PM มาจากไหนคะลูก
2: แม่บอก
0: คุณแม่เหรอคะคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคะ
2: ฝุ่น PM มันเยอะอยากออกไปไหน
0: การที่เราออกไปข้างนอกก็อาจจะทำให้พบเจอกับฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาเราสูดดมเข้าไปหรือหายใจทุกๆครั้งก็จะทำให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ป้องกันโดยการไม่ออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือมากเกินไปนั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหดีจังเลยค่ะเด็กๆว่าดีไหมคะแล้วต้องป้องกันอย่างไรได้อีกไหมคะ
2: ใส่แมส
0: ก์ถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องทำยังไงนะลูก
2: ใส่แมส
0: สวมใส่แมสใส่ตรงไหนอะคะปิดตรงไหนบ้างปิดตรงไหนบ้าง
2: ตรงจมูกกับปาก
0: ตรงจมูกกับปากใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเมื่อจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะก็จะสามารถมาบอกนะคะให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ว่าสนทนาพูดคุยกับคุณแม่ว่าอย่างไรกับคุณพ่อว่าอย่างไรหรือมีข่าวสารนะคะเรื่องอะไรที่ใหม่ๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆเราฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบิ๊งขอเชิญเด็กๆอีกสักคนก่อนนะคนไหนดีนะอุ๊ยคุณครูบิ๊งเจอแล้วคนที่นั่งตัวตรงค่ะอุ๊ยอุ๊ยเจอน้องมะลิค่ะน้องมะลินั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือโดยที่ไม่พูดเสียงดังแทรกออกมาเลยแสดงว่าทำถูกกติกาของเราใช่ไหมคะน้องมะลิมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
2: วันหยุดหนูไปเที่ยวกับแม
0: ่ไปเที่ยวกับแม่ที่ไหนมาคะ
2: ที่สวนสัตว์
0: ที่สวนสัตว์อุ๊ยแล้วไปเจออะไรบ้างคะที่สวนสัตว
2: ์ไปเจอช้าง
0: เจอช้างตัวเล็กหรือตัวใหญ่ลูก
2: ตัวใหญ
0: ่ลองทำมือใหญ่ขนาดไหนลองทำมือสิคะโอ้ช้างมีงวงยาวๆอย่างนี้แล้วตัวใหญ่ใหญ่เยอะๆอย่างนี้หรือว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แบบไหนคะลองทำมือสิใหญ่ขนาดไหนโอ้โหแสดงว่าใหญ่เยอะไหมคะเด็กๆ
1: เยอะ
0: เลยแล้วไปเจออะไรมาอีกไหมคะ
2: ลิง
0: ลิงโอ้โหมีอะไรอีกไหมลูกมีตัวอะไรอีก
2: จระเข้
0: จระเข้ด้วยแสดงว่าเวลาหนูไปเที่ยวที่สวนสัตว์หนูก็ไปดูสัตว์ใช่ไหมคะแล้วได้ทำอะไรอีกคะนอกจากสังเกตดูสัตว์ค่ะ
2: ให้อาหารสัตว
0: ์ให้อาหารสัตว์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์สัตว์ก็จะมารอเราใช่ไหมคะลูกมาใกล้ๆเราแต่เด็กๆต้องระมัดระวังไหมคะเมื่อเข้าไปใกล้สัตว์มากเกินไประ
2: วัง
0: ระวังเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปจะเป็นยังไงคะ
2: มันจะกัด
0: สัตว์บางชนิดก็อาจจะอันตรายนะคะทำร้ายเด็กๆได้นะคะเด็กๆก็ต้องให้อาหารสัตว์อย่างระมัดระวังอยู่ในความดูแลของใช่แล้วค่ะอาจจะต้องดูก่อนว่าเป็นสัตว์ตัวไหนชนิดไหนนะคะเพราะว่าสัตว์บางตัวก็ต้องระมัดระวังใช่เหมือนจระเข้ใช่ไหมลูกหนูก็ระวังใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะคะมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมลูกบางคนบอกว่าเราใช้ไม้เสียบอาหารสัตว์แล้วค่อยยื่นไปเพราะว่าป้องกันสัตว์ไม่ให้โดนตัวเราหรือว่ากัดเราได้ใช่ไหมคะ
1: แต่มันกัดม้าแทน
0: ใช่แล้วค่ะบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกัดเราหรอกแต่ว่าเขาอาจจะงับอาหารแรงเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรนะคะที่ตนเองสนใจหรือพบเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆจากรายการโทรทัศน์นะคะหรือเด็กๆได้บอกเล่านะคะจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่าให้ฟังหรือเด็กๆไปพบเจอเองนะคะก็สามารถนำมาบอกให้เพื่อนๆปลายทางฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆห้องปลายทางเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อกับคุณครูห้องปลายนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆออกมาเล่าข่าวกันต่อค่ะ

0: ไรบ้างคะเด็กๆปลายทางเล่าข่าวสนทนากันได้กี่คนแล้วนะโอ้โหวันนี้ห้องครูปิงนะคะเราได้หลายคนแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้น้องอะไรที่นั่งตัวตรงๆดีนะยกมือค่ะเชิญน้องดินค่ะน้องดินคะวันนี้น้องดินอยากออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆสักหน่อยไหมคะน้องดินอยากเล่าเรื่องอะไรคะลูก
1: โรงเรียน
0: เรื่องอะไรนะคะ
1: โรงเรียน
0: เรื่องโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะลูกหนูทำไมคะ
1: หนูขับรถมาโรงเรียน
0: หนูอ๋อหนูนั่งรถอะไรมาโรงเรียนคะลูก
1: มอเตอร์ไซค
0: ์มอเตอร์ไซค์นั่งมาใครมาคนมาส่งคะใครเป็นคนมาส่งน้องลูก
1: ป้าป้า
0: ป้าป้าเอ๊แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์น้องนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังคะ

0: การนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันใช่ไหมคะแล้วต้องจับดีๆไหมคะลูกจับไหมคะจับไว้ด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูเดินทางมาที่โรงเรียนค่ะหนูพบเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอีกคะลูก
1: เห็น
0: อะไรบ้างก่อนที่จะมาดินจะมาถึงโรงเรียนนะลูกพบเจอที่ไหนบ้าง
1: เราเจอแหล่งน้ำ
0: ฮะ
1: เราเจอแหล่งน้ำ
0: ส่วนน้ำอ๋อแสดงว่าบ้านน้องดินขับผ่านส่วนน้ำมาใช่ไหมคะแล้วขับผ่านอะไรอีกไหมลูกขับผ่านอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: มี
0: อะไรอีกไหมคะแล้วพอมาถึงหน้าโรงเรียนน้องดินทำอะไรต่อคะลูก
1: สวัสดี
0: สวัสดีใครคะลูก
1: สวัสดีคุณครู
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะน้องดินมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: มามอเตอร์ไซค์
0: มามอเตอร์ไซค์กับใครอะคะ
2: กับป
0: ๊าป๊ามาส่งใช่ไหมคะแล้วเมื่อน้องดินนั่งรถมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังตนเองอย่างไรคะลูก
2: ใส
0: ่
2: แมส
0: ใส่แมสใส่อะไรอีก
2: ใส่หมวกกันน
0: ็อกใส่หมวกกันน็อกด้วยเยี่ยมมากค่ะแล้วทำอย่างไรต่อเวลาใส่แมสและใส่หมวกกันน็อกต้องทำอะไรด้วย
2: จ
0: ับ จับด้วยนะคะเพื่อป้องกันการตกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะและเมื่อน้องดินเดินทางมาอุ๊ยขับผ่านที่ไหนมาคะขับผ่านสวนน้ำมาด้วยเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนมากๆเลยดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางละคะเวลาเพื่อนๆนะคะออกมาสนทนาข่าวนะคะเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนที่ออกมาเล่าข่าวหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพื่อนค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวนะคะในแต่ละวันจะทำให้เด็กๆได้ฝึกพูดนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้นะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือ

วิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปแล้วก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชอบในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายยามเช้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถ้าเด็กๆนะคะอยากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะให้ดูก่อนว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องดนตรีในการให้เสียงสัญญาณจังหวะเป็นอะไรนะ
1: ช้าช้า
0: อันนี้เรียกว่าอะไรคะเครื่องดนตรีชิ้นนี
1: ้
0: ระฆังสามเหลี่ยมเอาใหม่สิคะ
1: ระฆัง
0: เรียกว่าระฆังสามเหลี่ยมค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะตอบได้กันทุกคนเลยค่ะสามารถฟังเสียงได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ข้อตกลงในการเคลื่อนไหวของเราแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าคุณครูปิ๊งนะคะจะให้สัญญาณจังหวะเร็วสัญญาณจังหวะช้าหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้นะคะคุณครูปลายทางช่วยสังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามสัญญาณที่คุณครูให้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราหาพื้นที่กันเลยค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะไม่ต้องตัวติดกันนะลูกนะ

0: คุณครูปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะว่าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทำท่าทางอะไรกันได้บ้างนะเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิใครอยู่นิ่งมากๆอุ๊ยคนนี้นี่นาน้องทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ทำท่าขุดดิน
0: ขุดดินโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเป็นท่าใหม่ด้วยไม่เหมือนเพื่อนเลยน้องนับตังค์ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: หม
0: ุนแล้วน้องเข้าเมาล่ะคะ
1: ว
0: ิ่งกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่กับที่อย่างนี้ใช่ไหมคะได้เคลื่อนที่ไหมคะอ๋อไม่ได้เคลื่อนที่ไปตรงไหนนะคะอยู่กับที่ก็สามารถวิ่งอยู่กับที่แบบนี้ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรานะคะแต่ระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะห้ามชนกันต้องสังเกตดีๆค่ะเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคนทำท่าไม่เหมือนกันเลยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้โหบางคนบอกว่าเป็นปลาเหรอคะเป็นอะไรได้อีกนะคะเป็นรถตักเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะให้10จังหวะกลับเข้าที่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ยกมือขึ้นสูงๆยืนขึ้นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้คุณครูปิ๊งมีอุปกรณ์มาแจกนี่เรียกว่าลิปบิ้นถ้าใครยืนน่ารักแล้วคุณครูปิ๊งจะเดินไปแจกลิปบิ้นค่ะให้หยิบลิปบิ้นคนละ1เส้นนะคะเพื่อมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หยิบค่ะหยิบเลยค่ะคนละ1เส้นนะคะหยิบเลยจะเอาสีไหนก็ได้หยิบเลยหยิบเลยคนละเส้นค่ะคนละเส้นคนละ1เส้นนะคะเอาเส้นเดียวนะลนเก็บให้หน่อยค่ะเก็บให้หน่อยหยิบเลยค่ะคนละ1เส้นค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะแต่เรามีข้อตกลงว่าเราจะไม่นำลิปบิ้นของเราไปแกงเพื่อนแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราจะใช้ลิปบิ้นของเราหมุนไปใส่เพื่อนแบบนี้ได้ไหมคะต้องสังเกตเพื่อนด้วยแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ไปโดนเพื่อนทำได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับอุปกรณ์ลิปบิ้นของเรากันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะได้อุปกรณ์ลิปบิ้นแล้วก็อย่าเคลื่อนไหวแล้วนำไปแกล้งเพื่อนนะคะทำได้ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลยเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือค่ะไว้ตรงไหนดีนะ ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ค่ะเด็กๆมีไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยตรงไหนก็ได้ค่ะห้ามทําหล่นนะเอาไว้ตรงไหนที่เด็กๆคิดว่าจับไม่หล่นแต่ห้ามใช้อะไรจับห้ามใช้มือจับแล้วนะพร้อมหรือยังคะ

0: อ้ยใครทำหล่นหรือเปล่านะโอ้โหน้องเอาอุปกรณ์ไว้ตรงไหนคะ
1: ตรงเส
0: ื้อตรงเสื้อของน้องล่ะคะ
1: ไว้ตรงกระโปรง
0: ไว้ตรงกระโปรงอุ้ยครูปิงเห็นบางคนอุ้ยสกายสกายเอาริบบิ้นไว้ตรงไหนคะ
1: ที่คอ
0: ที่คอหล่นไหมคะไม่หล่นนะเยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ใหม่ค่ะห้ามซ้ำที่เดิมห้ามซ้ำที่เดิมนะห้ามซ้ำที่เดิมนะห้ามหล่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะครูปิงครูปิงก็พร้อมแล้วไปดีกว่าห้ามเอาไว้ที่เดิมนะห้ามเอาไว้ที่เดิมนะเปลี่ยนที่วางแล้วนะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ห้ามซ้ำที่เดิมค่ะห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำนะเดี๋ยวดูสิใครจะซ้ำหรือเปล่าเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะกลับเข้าที่เดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์สนุกไหมคะเดี๋ยวช่วยเก็บอุปกรณ์นะคะใส่ตะกร้าแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงก่อนค่ะใส่ตะกร้าแล้วก็ส่งตะกร้าต่อไปให้เพื่อนค่ะส่งให้เพื่อนใส่ด้วยนะคะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แล้วเด็กๆก็นำอุปกรณ์ไปวางตรงไหนคะส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมคะทำหล่นไหมใครทำทำหล่นไหมคะไม่หล่นเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูแจกให้ล่วงหล่นพื้นหรือเปล่านะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะสามารถเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์นะคะไปวางที่บนศีรษะบนไหล่บนคอบนแขนบนขาเด็กๆก็จะต้องรู้จักระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากๆเลยและเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันสักหน่อยดีไหมคะตอนนี้เพื่อนๆเก็บอุปกรณ์กันเสร็จแล้วส่งมาค่ะ

่หูเอามือแตะที่เข่าง่าน่ารักมากค่ะเอามือไว้ที่อกลมหายใจเข้าลมหาย

ตรงๆยืดตัวขึ้นมาด้วยดีนะคะให้เด็กๆหลับตายืดตัวตรงๆนะคะหลับตาไว้ก่อนค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆปลายทางหลับตาสมาธิไปพร้อมเพื่อนๆนะคะ

โอ้โหสดชื่นไหมคะโอ้โหถ้าใครสดชื่นปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะร่างกายตามสัญญาณที่คุณครูได้ให้จังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้เป็นครั้งแรกค่ะเด็กๆก็สนุกสนานในการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะโดยนำอุปกรณ์นะคะวางในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ทำตามข้อตกลงของเราก็คือไม่ทำอุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะมีจากการใช้ความคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรในการเคลื่อนไหวไม่ให้อุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
2: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
3: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
2: คือขยับไม่ได้เลยเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
3: ไฟดับ
2: ไฟดับก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
3: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แคนครับ
3: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
2: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
3: อัมพาตขยับไม่ได้เลย
2: คือขยับไม่ได้เลย
3: โอเค
2: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่

0: สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
1: ไฟดับ
0: ไฟดับก
1: ็
0: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่ไหมฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
1: ่
0: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
1: เป็นอัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
0: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
1: ับ
0: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก
1: ็
0: ร
1: ัก
0: ษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
1: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการก
0: ิน
1: ของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
0: ไม่คุ้ม
1: แต่ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มๆได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
0: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เคนครับ
1: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยอะไรนะ
1: หน
0: ่
1: วยการเร
0: ีย
1: นร
0: ู้หน่วยอะไรอะคะหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยการเร
0: ีย
1: นร
0: ู้ฮะโรงเรียนโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเสียงเด็กๆปลายทางนะคะตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเรา
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การเดินทางมาโรงเรีย
1: น
0: และการสร้างข้อตกลงในห้องเรีย
1: น
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าเราเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรและในห้องเรียนเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพลงกันเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะของผู้แต่งนะคะรัชนีศรีไพรวันค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ

มานะเอามาโรงเรียนได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจ

0: มากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเคยร้องเพลงนี้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆร้องกันเสียงดังฟังชัดเลยแล้วก็เราเปลี่ยนเนื้อเพลงนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆร้องว่าไปโรงเรียนแต่เราไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราก็เลยร้องว่ามาโรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆมาโรงเรียนแล้วแต่ว่าคุณครูปิ๊งสงสัยจังเลยค่ะว่าในการมาโรงเรียนของเด็กๆมาอย่างไรหุ้ยน้องน็อตค่ะน้องน็อตมาโรงเรียนอย่างไรคะมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: ยายพาหนูมาที่รถมอเตอร์ไซค์
0: มาโรงเรียนโดยมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่ารถจักรยานยนต์พูดสิคะ
1: ไปส่ง
0: รถจักรยานยนต
1: ์รถจักรยานยนต
0: ์ใช่แล้วค่ะแล้วในเพลงมาโรงเรียนอะทำไมน้องน็อตอยากมาโรงเรียนไหมเพราะอะไรถึงอยากมาโรงเรียนคะ
1: หนูรักคุณครู
0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะรักคุณครูใช่ไหมคะแล้วหนูมาโรงเรียนเพราะอะไรอีกคะทำไมถึงชอบมาโรงเรียนคะ
1: พาบ้านเลยอะทำกิจกรรม
0: อ๋อเพราะว่าหนูอยากทำกิจกรรมใช่ไหมคะเพื่อนๆอยากทำกิจกรรมเหมือนน้องน็อตไหมคะเอาปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะชื่นชอบในการมาโรงเรียนเพราะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมกับคุณครูนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากมาโรงเรียนและมาโรงเรียนอย่างไรบ้างคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะยังมีการเดินทางมาโรงเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงแล้วนะพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะว่าการเดินทางมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางมาโรงเรียนก็มาได้หลากหลายทางเลยน้องคนนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: จักรยาน
0: คนเดียวเขาปั่นจักรยานมาโรงเรียนมากับเพื่อน2คนแต่เด็กๆมีคนไหนปั่นจักรยานมาโรงเรียนไหมคะ
2: ไม่
0: น้อง
2: ตาไม่ได้ปั่นจักรยานมา
0: เพราะว่าอะไรถึงไม่ได้ปั่นจักรยานมาที่โรงเรียนอาจจะหนูบอกว่าบ้านหนูอาจจะไกลแล้วถ้าปั่นจักรยานมามันก็จะช้าเกินไปใช่ไหมลูก
2: หน
0: ู
2: หาท
0: าง
2: ไม่เจออ
0: ๋อหนูอาจจะหลงทางเพราะว่าเด็กๆยังเป็นยังไงอยู่คะเล็กอยู่ใช่ไหมคะยังไม่โตพอที่จะปั่นจักรยานมาโรงเรียนใช่ไหมคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งเก่งมากค่ะต่อมาลองมาดูต่อค่ะมาอย่างไรคะเด็กคนนี้นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะนั่งมาโรงเรียนกันเป็นส่วนใหญ่คนไหนมารถมอเตอร์ไซค์บ้างยกมือค่ะหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาบอกว่าเด็กๆ เดินทางมาอย่างไรเอามือลงได้ค่ะต่อมาดูต่อค่ะว่ามาอย่างไรได้อีก
2: แม่ก
0: ับ พ่อออันนี้เรียกว่ารถอะไรคะถ้าเด็กๆตะโกนแบบนี้คุณครูปิงก็จะไม่คุยกับเด็กๆแล้วเพราะว่าเด็กๆไม่ทำตามข้อตกลงใช่ไหมคะเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรคะข้อตกลงว่ายังไงคะลูกต้องทำไม่ตะโกนเสียงดังจนเกินไปต้องทำอะไรก่อนยกมือก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นเอาใหม่เด็กๆลองมองสิคะว่าเราเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรอีกคะเชิญน้องนับตังเชิญค่ะน้องนับตังคิดว่าภาพนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
3: ต้องขับรถมาจากไอ
0: อันนี้รถอะไรคะ
3: รถยนต
0: ์บอกเพื่อนๆสิคะรถอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์มาใครเป็นคนขับรถยนต์มาส่งหนูคะ
1: พ่ออ
0: ่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนขับรถมาส่งใช่ไหมคะโดยเดินทางมาด้วยรถยนต์นั่นเองปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนอกจากรถยนต์นะคะเด็กๆก็สามารถนั่งมาโรงเรียนได้แต่การนั่งรถยนต์มาโรงเรียนเด็กๆต้องนั่งอย่างไรคะนั่งอย่างไรคะอ๋ออาจจะต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วเด็กๆขาเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆยืดแขนออกมานอกกระจกรถแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังด้วยนั่นเองใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆคนไหนที่เดินทางมาโดยการใช้รถยนต์ก็ต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันค่ะดูต่อดีไหมคะมารถอะไรได้อีกนะขอให้น้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้ยกมือเป็นคนแรกเลยน่ารักมากค่ะน้องมาร์กี้เห็นว่าภาพนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: รถบัส
0: รถบัสนะคะเห็นว่าเด็กๆนั่งรถบัสมาโรงเรียนอันนี้เรียกว่ารถบัสนะคะที่มารับส่งเด็กๆหรือว่ารถรับส่งนักเรียนนั่นเองปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูกไปทำงานใช่ไหมคะ
3: แล้ว
0: บางคนก็ขึ้นเป็นรถตู้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ารถประจำนั่นเองใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถรับส่งนักเรียนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยกับรถที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆออกมาติดสติกเกอร์ด้วยนะว่าเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรอยากออกมาไหมคะโอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามาเรียนรู้ถึงข้อตกลงของเราก่อนว่าเด็กๆมีข้อตกลงอย่างไรในการทำกิจกรรมในห้องเรียนเด็กๆจำได้ไหมนะข้อตกลงในห้องเรียนของเรามีข้อตกลงว่าอะไรบ้างเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างคะ
3: เก็บของ
0: เวลาอยู่ในห้องเรียนเรามีข้อตกลงในการเก็บของใช่ไหมคะเด็กๆต้องยกมือแล้วก็ออกมาบอกว่าเวลาคุณครูปิ๊งถามตะโกนออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่างแรกเด็กๆต้องยกมือในการสนทนาตอบถามของเราแล้วให้คุณครูปิ๊งเรียกชื่อเสียก่อนถึงจะสนทนาตอบถามได้ใช่ไหมคะข้อที่สองเมื่อเด็กๆ เข้ากิจกรรมต่างๆแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยคะทำอย่างไรนะลูกเชิญค่ะน้องนับตังเชิญค่ะน้องมีน้องข้าตังเชิญค่ะพูดผิดค่ะขอโทษนะคะน้องข้าตังคะเวลาเข้ากิจกรรมต่างๆน้องข้าตังต้องทำอย่างไรด้วยคะ
1: เก็บ
0: ของใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมเล่นตามมุมใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเก็บของให้คุณครูด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เก็บไว้ตรงไหนอะคะ
1: เก็บไว้ที่มุม
0: ที่มุมเดิมใช่ไหมคะปรบมือหน่อยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆต้องมาที่โรงเรียนนะคะทำกิจกรรมต่างๆต้องมีข้อตกลงกันในโรงเรียนหรือในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่อไป

ล้วเด็กๆอยากทำแล้วต้องนั่งเอามือจับข้าวไว้น่ารักมากค่ะคุณครูปิ๊งจะแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์ให้เด็กๆทุกคนออกมาลงความเห็นนะคะว่าเด็กๆ เลือกการเดินทางที่เด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรเด็กๆ ก็ติดเลือกในช่องนั้นได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์ให้เด็กๆนะคะเลือกนะคะว่าเด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนโดยเดินทางมาอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มารถยนต์หรือว่ามารถรับส่งนักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ออกมาติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ของตนเองหน้าบอร์ดนะคะการเรียนรู้ของเราค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

ตบตักตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอามือวางลงที่ตักค่ะตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถออกมาติดนะคะการเดินทางของเด็กๆได้ว่าเด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าดูสิว่าช่องทางการเดินทางไหนนะคะมีคนเลือกเยอะที่สุด

0: รถอะไรคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แถวยาวเลยช่วยกันนับนิดนึงได้ไหมคะช่วยกันนับนิดนึงได้ไหมคะพร้อมกันเลยนะลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 11 12 13เท่าไหร่คะ
1: 11คนเลยเด็กๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะคะเราค่อยๆพูดได้นะคะเราเป็นข้อตกลงของเราเป็นการพูดแบบไม่ต้องตะโกนใช่ไหมคะคนที่เลือกรถยนต์ล่ะคะมีกี่คนนะลองนับสิคะ1 2 3เท่าไหร่คะ3คนค่ะแล้วคนมารถรับส่งนักเรียนล่ะนับสิคะ
2: 1 2 3 4 5
1: เท่าไหร่คะลูกโอ้โหถูกต้องทุกคนเลยค่ะเด็กๆนับได้เก่งมากแต่เด็กๆบอกว่าอุ๊ยทำไมช่องแรกมีไหมคะ
2: ไม่มี
1: เพราะว่าการเดินทางโดยการปั่นจักรยานมาอาจจะอันตรายกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆขาถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็อาจสามารถปั่นจักรยานมาโรงเรียนได้ถ้าเด็กๆรู้จักระมัดระวังตนเองแล้วค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่อาจจะมาโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานไม่ได้แต่มีเด็กบางคนนะคะมีเด็กปลายทางใช่ไหมคะเดินทางมาโรงเรียนค่ะโดยการเดินเท้ามาโรงเรียนเพราะว่าน้องอะไรนะคะลูกน้องยิ้มเหรอลูกน้องยิ้มบอกว่าหนูมาโรงเรียนโดยการเดินเท้ามาโรงเรียนเพราะว่าบ้านหนูอยู่ติดกับโรงเรียนเลยค่ะเลยไม่ได้นั่งรถอะไรมาเลยใช้การเดินเท้ามาเดินมากับใครนะลูกเดินมากับพี่ด้วยค่ะเพราะว่าบ้านใกล้โรงเรียนมากๆเลยแล้วก็รถไม่ได้เยอะมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆทางเดียวกันกับโรงเรียนเลยทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะการช่วยเหลือตนเองหรือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการมาโรงเรียนแบบนี้โดยการเดินเท้ามาโรงเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะเด็กๆเมื่อเดินทางมาโรงเรียนพบเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะทำอย่างไรอะคะ
3: ไม่พ
1: ู
3: ดอะไร
1: อ๋อไปกับเขาได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะแต่เขาจะกลัว
1: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาเลือกนะคะการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองค่ะและบอกได้ว่านะคะในการเดินทางของตนเองนั้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนมาส่งค่ะในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆยังเล่าถึงข้อตกลงในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆปลายทางลองทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะข้อตกลงในห้องเรียนของพวกเรานะคะข้อแรกเราจะต้องยกมือเมื่อสนทนาตอบถามกับคุณครูเด็กๆอยากออกความเห็นเด็กๆต้องยกมือทุกครั้งแล้วพูดอย่างไรคะพูดจาอย่างไรคะพูดอย่างไรนะลูกพูดค่ะแล้วก็ครับหมายถึงพูดอย่างไรคะพูดจาให้ไพเราะใช่ไหมคะข้อ2ของเราพูดจาให้ไพเราะนั่นเองและเมื่อเด็กๆนะคะพูดจาไพเราะตะโกนเสียงดังได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
1: เราจะไม่ใช้การตะโกนเสียงดังกันเราจะพูดจาด้วยเสียงธรรมดาพูดจาให้ไพเราะค่ะและ3เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมแล้วต้องทำอย่างไรนะลูกทำอย่างไรนะคะเก็บของทุกครั้งในการทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ทุกครั้งค่ะถ้าเด็กๆทำได้นะคะข้อตกลงของเรามี3ข้อนี้ทำได้ก็รับดาวเด็กดีไปเลยดีไหมคะวันนี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี้ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
1: หายสงสัยแล้วค่ะ
0: เพราะแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลามาชาแนลด้วยนะคะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเซตตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติด

0: ื้อนะคะทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
1: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมกันแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะขยับนิ้วมือหน่อยค่ะขยับเร็วขึ้นหน่อยค่ะกำมือแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้ว

้องขวาช่วยสร้างฝันให้เป็นจริงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเด็กๆมี1คือดินน้ำมันและอะไรด้วยคะแผ่นรองน่ารักมากเลยค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็สีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะเป็นกิจกรรมการพับดอกไม้โอ้โหเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างคะหลากหลายคนนะคะชื่นชอบในการพับดอกไม้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูปิงจะสอนพับดอกไม้อย่างไรค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกระดาษสีสำหรับพับดอกไม้นั่นเองค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสีเทียนค่ะผ้าสำหรับเช็ดมือนะคะ

0: ชุบมาดค่ะวันนี้ค่ะเราจะพับดอกไม้แต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องไปพิมพ์อะไรก่อนนะ
1: ส
0: ัญลักษณ์ของเด็กๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเลือกกระดาษสีที่เด็กๆชื่นชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าหรือสีแดงนะคะเด็กๆเลือกกระดาษอุ๊ยกระดาษเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สี
0: ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะพับกระดาษโดยจับที่มุมแหลมๆตรงนี้เราจะนำมุมแหลมๆมาชนกันกับมุมแหลมตรงกันข้ามแล้วเราก็จะวางลงรีดกระดาษนะคะจับให้มุมชนกันก่อนนะลูกเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งกดไว้แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งรีดกระดาษให้เรียบๆแบบนี้ค่ะเรียบหรือยังคะเรียบแล้วก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะพับมุมด้านข้างมาชนกันก่อนตึ๊กหนึ่งกดที่ตรงกลางค่ะตึ๊บไม่รูดนะคุณครูปิงไม่ได้รูดตรงนี้นะคะกดตรงกลางปุ๊บเสร็จแล้วก็กางออกค่ะตอนนี้เด็กๆเห็นรอยหรือยังคะเห็นแล้วเด็กๆจับตรงกลางไว้ตรงที่เราพับนะคะแล้วก็ผักกระดาษมุมข้างขึ้นมาแบบนี้แล้วถึงจะรีดค่ะรีดกระดาษพับลงไปอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันเลยมุมแหลมๆข้างๆเราจะพับขึ้นมาทับกันค่ะตอนนี้เป็นอะไรแล้วเอ่ยเป็นดอกไม้แล้วค่ะสวยไหมคะเรานำดอกไม้ที่ได้นะคะทากาวด้านหลังค่ะเราจะพลิกกลับหลังแบบนี้ฟึ๊บแล้วนำไม้ทากาวอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะคะและทาลงไปค่ะที่ดอกไม้ของเราเมื่อทากาวเสร็จแล้วเด็กๆก็นำดอกไม้ติดลงไปที่ไหนคะที่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและเราค่ะเสร็จหรือยังนะ
1: เ
0: สร็จแล้วเหรอคะดอกไม้ต้องมีอะไรด้วยลูก
1: ด
0: อกไม้ต้องมีอะไรด้วยคะต้นกิ่งก้านใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรด้วยนะใบไม้นั่นเองวันนี้เราพับอะไรคะเพื่อนๆเราพับรูปอะไรคะ
1: ด
0: อกไม้ค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคนไหนอยากพับดอกไม้แล้วบ้างนะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆนะคะพับดอกไม้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้ที่เด็กๆชื่นชอบกี่กิจกรรมเอ่ย2กิจกรรมค่ะใน3กิจกรรมนะคะเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วแบบนี้ก็นำผลงานไปตากไว้ก่อนเพราะว่ากาวแห้งหรือยังคะกาวยังไม่แห้งค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เด็กๆอยากเลือกทำกิจกรรมศิลปะกิจกรรมไหนนะคะสามารถเลือกทำได้2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิงก็จะขอเปิดมุมหนังสือค่ะเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะและเปิดมุมบล็อกค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมได้นะคะและอย่าลืมค่ะข้อตกลงของเราเมื่อเข้าเล่นเสร็จแล้วเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมจะเข้ากิจกรรมหรือยังคะ
1: แล้ว
0: กลุ่มที่หนึ่งทำอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: านมีน้ำม
0: ัน กับหลังหันค่ะเชิญไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรครับ
1: วาด
0: ภาพด้วยสีเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
1: พ
0: ับดอกไม้เดี๋ยวน้องไปพับกระดาษก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั๊มสัญลักษณ์มาทากาวก็ได้นะคะอาจเชิญเข้าโต๊ะเลยค่ะ

นั่งอะไรคะนั่งลงอ่านได้เลยนะคะสำหรับมุมนี้ค่ะเป็นมุมหนังสือนะคะเด็กๆสนใจอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพนะคะต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถเข้ามาเลือกหยิบอ่านได้เลยนะคะเปิดดูหนังสือนิทานเด็กๆนะคะเลือกหนังสือนิทานมาแล้วก็จะได้เห็นปกแรกก็คือปกหน้านะคะวิธีการเปิดหนังสือนิทานค่ะเด็กๆก็จะต้องค่อยๆเปิดนะคะเปิดหนังสือนิทานด้วยความระมัดระวังนะคะเปิดจากมุมหนังสือไปทีละหน้าในการอ่านหนังสือนิทานค่ะเด็กๆจะได้สังเกตภาพนะคะแล้วสังเกตคำต่างๆค่ะในการอ่านหนังสือนิทานทุกๆวันค่ะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บหนังสือนิทานเข้าที่ให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยเอามือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ เก็บของเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะสร้างสรรค์ผลงานกันน่ารักมากๆเลยมีหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าผลงานการพับแล้วก็ผลงานการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องซินค่ะออกมาบอกเล่าผลงานให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยได้ไหมคะวันนี้น้องซินวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะวาดเป็นรูปอะไรคะลูก
1: ชาไข่มุก
0: ชาน้องเล่าว่าชาไทยใส่ไข่มุกใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งนะคะก็เขียนคำไว้ให้น้องด้านล่างตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะหนูเห็นตอนคุณครูเขียนไหมคะ
1: เห็น
0: คุณครูก็เขียนคำว่าชาไทยใส่ไข่มุกถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะน้องซินนะคะก็ออกมาเล่าเรื่องราวนะคะจากการวาดภาพด้วยสีเทียนของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งผลงานนะคะที่คุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆลองสังเกตงานพับกระดาษค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอตัวแทนภาพสัญลักษณ์มะละกอของใครนะของน้องอิงฟ้าเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมากๆเลยวันนี้น้องอิงฟ้าผลงานนี้เรียกว่าผลงานการทำอะไรคะ
1: พับ
0: พับกระเป็น
1: เป็นรูปดอกไม้
0: เป็นรูปดอกไม้อุ๊ยดอกไม้ของหนูค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นมีอะไรข้างล่างด้วยคะ
1: ดอก
0: มีข้างล่างตรงนี้เป็นอะไรคะกระถางเหรอคะลูก
1: ใช่
0: เป็นแล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยสีน้ำตาล

0: ช
1: ่เป็นทรายใช่ไหมคะแล้วมีวาดอะไรต่อเติมลงมาตรงนี้คะ
0: ดอก
1: เป็นใบเหรอคะลูก
0: ใช
1: ่ไหมคะแล้วข้างบนนี้ล่ะคะ
0: เป็นดอกไม
1: ้ดอกไม้แล้วก็มีข้างในอีกดอกไม้ข้างในอีกเหรอคะโอ้โหเด็กๆนะคะสามารถวาดต่อเติมผลงานของตนเองได้สวยงามสวยไหมคะเพื่อนๆแสดงว่าเด็กๆนะคะมีความคิดจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเชิญไปหนีบเก็บที่เดิมเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้สร้างสรรค์ผลงานการพับดอกไม้ได้กันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆนะคะรู้จักการสังเกตขั้นตอนการพับค่ะเด็กๆก็จะสามารถพับดอกไม้ได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะวันนี้เด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของเราและเลือกเล่นตามมุมที่คุณครูทำไมคะเปิดให้เล่นนั่นเองค่ะแต่ข้อตกลงของเราบอกว่าอะไรนะลูกเล่นแล้วต้องเก็บของเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงอะไรคะ
2: เก็บ
1: ของเพลงเก็บของค่ะเด็กๆหลายคนเข้าใจข้อตกลงแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: การนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางอยากทำกิจกรรมนี้กันหรือยังคะโอ้โหตอบมาเสียงดังเลยว่าอยากทำแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับกิจวัตรประจำวันเด็กๆปลายทางอยากเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมานำเกมออกจากถุงซิปก่อนเด็กๆนะคะก็นำภาพเกมค่ะออกมาจากถุงนะคะและสังเกตภาพแต่ละภาพก่อนนะคะว่ามีภาพกำลังทำกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตภาพดูสิคะมีภาพอะไรบ้างคะ
1: นอนกับตื่น
0: มีนอนหลับกับตื่นเหรอคะน้องน็อตบอกว่ามีนอนหลับกับตื่นมีอะไรอีกคะมีทำอะไรอีกคะลูกมีแปรงฟันด้วยรับประทานอาหารด้วยอันนี้ล่ะคะเขาไปโรงเรียนแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะเรียงลำดับภาพนี้อย่างไรดีเด็กๆคิดว่าอะไรต้องทำเป็นอย่างแรกอย่างที่หนึ่งเลยเด็กๆปลายทางช่วยกันสังเกตสิคะอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำในกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างแรกคะทำอะไรนะลูกขอเชิญน้องเข้าเมาค่ะเข้าเมาลองช่วยคุณปิงหยิบหน่อยได้ไหมคะว่าภาพไหนเป็นภาพตื่นนอนแล้วก็นำมาวางเรียงไว้แบบนี้วางสิคะวางเรียงเลยภาพแรกคือทำอะไรคะเข้าเมาตื่นนอนถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เขา

0: ค่ะเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนไหนที่จับเข่าค่ะแตะหูค่ะแตะไหล่ค่ะยกมือขอเชิญน้องสกายค่ะสกายคะพอเด็กๆตื่นนอนเป็นภาพแรกแล้วค่ะสกายคิดว่าเราทำอะไรเป็นอย่างต่อไปดีคะพอตื่นนอนแล้วทำอะไรต่อดีคะลูกต้องไปทำอะไรก่อน
1: แปรงฟัน
0: อ่ะเชิญค่ะหยิบได้เลยไปต่อที่ภาพตื่นนอนเลยไหนภาพตื่นนอนไปวางเรียงต่อกันเป็นลำดับที่2ใช่ไหมคะลำดับที่1คือตื่นนอนลำดับที่2คือแปรงฟันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้สกายหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะยังเหลือภาพอีก3อย่างมีภาพไปโรงเรียนนอนหลับแล้วก็รับประทานอาหารเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมเองค่ะว่าเด็กๆจะทราบหรือเปล่าว่ากิจวัตรประจำวันของเราจะเรียงลำดับไหนเป็นลำดับต่อไปค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆค่ะในการเล่นเกมใหม่ทุกครั้งนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องเรียงลำดับภาพนะคะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมทำข้อตกลงกับเด็กๆในการทำกิจกรรมเกมการศึกษากันด้วยนะคะข้อตกลงของเรามีอย่างไรบ้างคะเด็กๆเราต้องเล่นเกมกับใครคะแย่งกันได้ไหมคะต้องเล่นอย่างไรอะลูก
2: ต้อง
0: แบ่งปันกันใช่ไหมคะแบ่งปันกันเล่นเสร็จแล้วเก็บอะไรด้วยคะเก็บเกมเข้าที่ไหนคะเข้าซองเข้าถุงด้วยแล้วก็รอคอยคุณครูปิงให้สัญญาณเมื่อเปลี่ยนกลุ่มนั่นเองพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยมีการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้ค่ะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างตั้งแต่เช้าคะ
1: แล้วข่าว
0: และ
1: เหต
0: ุการณ์โอ้โหมาเจอหน้ากันใช่ไหมคะเด็กๆก็สนทนาข่าวในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูก
1: เคลื่อนไหวและจ
0: ัง
1: หวะ
0: กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรคะ
1: เคลื่อนไหว
0: ประกอบอุปกรณ์ลิปบิ้นของเราใช่ไหมคะเด็กๆทำอุปกรณ์ล่วงหล่นหรือเปล่าลูกหล่นไหมคะ
1: ไม
0: ่หล่นเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่3ของเราละคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราแต่วันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะ
1: โรงเรียนของเราค่ะ
0: หน่วยโรงเรียนของเราเรื่องการอะไรนะ
1: การเดินทางมาโรงเรียนค่ะ
0: การเดินทางมาโรงเรียนเหรอคะเด็กๆยังได้เลือกนะคะว่าเด็กๆนะคะเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรในการติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ของเด็กๆในช่องทางการมาโรงเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เรียนรู้ถึงข้อตกลงนะคะในห้องเรียนของเราในโรงเรียนของเรานั่นเองวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถนับจำนวนได้อีกด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆได้ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างคะ
1: พับดอกไม
0: ้อ๋อพับดอกไม้ใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: สีเท
0: ีย
1: น
0: วาดภาพด้วยสีเทียนอีกกิจกรรมนึงอะคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันตามใจเด็กๆเป็นอิสระเลยว่าปั้นอะไรก็ได้เด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงเลยค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆไปไหนต่อคะลูก
1: เล
0: ่
1: นตามม
0: ุมใช่ไหมคะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปิดมุมนะคะไม่เหมือนกับคุณครูต้นทางก็ได้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดมุมต่างๆนะคะตามบริบทของโรงเรียนท่านเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะนอกจากการเล่นร่วมกันในมุมแล้วเด็กๆยังเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาและมีเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันชื่อเกมว่าอะไรนะภาพเรียงลำดับค่ะลูกเกมเรียงลำดับกิจวัตรอะไรนะ
1: ก
0: ิจวัตรประจำวันเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าคะภาพแรกคือภาพอะไรนะลูก
1: ภาพนอน
0: ภาพตื่นนอนภาพที่2เป็นภาพ
1: แปรงฟ
0: ันภาพที่3ล่ะคะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและภาพที่4ล่ะลูก
1: ไปโรงเร
0: ียนและภาพสุดท้ายเป็นภาพที่5คือภาพ
1: นอน
0: หลับค่ะเด็กๆตอบกันเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าเล่นเกมได้ถูกต้องใช่ไหมคะปรบมือหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายกมือแล้วร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบ

0: การสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ขอลองเพียนด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
2: ้
1: ว
2: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
1: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

0: เสร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 ต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่ากลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี้
1: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: สองสามวันนะครับ
1: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อตัวครับ
1: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเนาะคนสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
1: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหา

สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่มั้ยคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังค่ะค่ะส ำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนที่จะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหาร นะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000จริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพื่อเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิเตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่ นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือ

0: ตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่ฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยด์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยด์อยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องรับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีนะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
9: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหูจังจังไม่มากเลยครับลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดย

0: ในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
2: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
1: เย้เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลย
4: ว้าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
5: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
2: วิ่งตามพ่อมานะ
6: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาไปทิ้งก่อน
3: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย

เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายนี่ผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขา25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไหมหยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดหน่วงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสต์แต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขงพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขงบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอขอบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซิซิลินมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ที่ถูกต้องใช้ที่ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ

0: สามัญประจำบ้านตอน
1: เหน็บชาน่ากลัว
0: เอาละจ้ะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเรามาเล่นเพลงราวดวงเดือนกันนะ
2: เป็นอะไรทำใจเย็นหน่อย
3: โอเค
2: ยังไม่หยุดอีกเป็นไรเนี่ย
3: โทษทีพอดีขาเรามันเป็นอะไรไม่รู้อะรู้สึกเหมือนมีมดเป็นร้อยตัวอยู่ในเท้าเลยอะ
2: โอ้มันก็ถอดออกดิเผื่อมีตัวอะไรอยู่อะไม่มีอะไรเลย
3: แต่มันรู้สึกเหมือนมีอยู่ในเท้าจริงนะ
2: ก็เนี่ยเห็นอยู่ว่ามันไม่มี
4: ไม่ใช่มดหรอกค่ะเป็นแหนบ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: นี่คุณพยาบาลจะหาผมเป็นโรคเหน็บชาหรอครับ
4: อย่าเพิ่งตกใจอาจแค่มีอาการเหน็บชาก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคเหน็บชานะคะ
2: อาการเหน็บชากับชามันต่างกันยังไงอะ
4: เรามารู้จักอาการชาก่อนนะอาการชาก็หมายความว่าการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับความรู้สึกได้เต็มที่ 100%เช่นเรามีอาการชาหลังจากที่เราฉีดยาชาหรือดมยาสลบอันนี้เรียกว่าอาการชานะคะส่วนอาการเหน็บชาก็หมายถึงว่าเราจะรู้สึกเจ็บจี๊ดๆเหมือนที่อาจเป็นนั่นแหละเกิดขึ้นตอนที่มีแรงกดทับที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนานจนเกินไปเส้นประสาทก็ไม่สามารถส่งสัญญาณไปที่สมองได้ทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจรู้สึกว่าอ่อนแรงลุกไม่ขึ้น
3: นี้คุณพยาบาลมีวิธีป้องกันอาการเหน็บชาไหมครับ
4: อันที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนท่านั่งเลยค่ะการเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยเป็นการคลายความเมื่อยล้านะคะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อพับด้วยค่ะอันที่สองในกรณีที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยสงสัยต้องขยับแข้งขยับขาบ้างค่ะอาจจะลุกไปห้องน้ำหรือว่าลุกไปดื่มน้ำบ้างส่วนอันที่สามออกกำลังกายค่ะบริหารร่างกายบ้างก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอันที่สี่นวดคลายบริเวณที่เป็นเหน็บชาก็จะช่วยให้ดีขึ้น
2: เฮ้ยแล้วอย่างนี้โรคเหน็บชานี่มีอาการยังไงคะอาจารย
4: ์โรคเหน็บชาเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ทำให้เราเนี่ยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอาจมีภาวะอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะเป็นมากถึงขนาดความจำเสื่อมได้เลยนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันการเป็นเหน็บชาหรือการป้องกันการขาดวิตามิน B1 ก็

0: ็คือการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1 มาก
1: ๆโอเคเลยครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปหามากินจะได้ไม่เป็นโรคนะครับ
0: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน

0: คนยังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค่ะคนไทยให้ช่วยกันหน่อยและทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้าณขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับก็ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่สำหรับเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้าน10ด้วยกัน
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน 16:00 น.นะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 378,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทย plus 60 40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิ์ประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ 5,400,000 กว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ 42,495 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปย่อจากเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.นะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทย plus เป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9,700,000 ร้านค้าครับ
2: โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 60% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ
3: ทำครั้งแรกอะไรไม่ผ่านสแกนใบหน้าผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าให้มาติดต่อธนาคารก็เลยทำเมื่อวานแล้วก็มาเช้าวันนี้ติดต่อธนาคารคนละครึ่งช่วยเราไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนในครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้วสุด
4: ท้ายสแกนใบหน้าเนี่ย
5: สแกนใบหน้า
4: ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจในครอบครัว
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
6: ไม่ได
7: ้ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
6: เขาบอกไม่มีเน็ต
7: ไม่มีเน็ตของ
8: โทรศัพท์ไม่มีเน
7: ็
8: ต
7: โทรศัพท์ยายเหร
6: อมาตั้งแต
7: ่มากี่โมง
6: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งไม่ได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
7: แล้วพอไปยื่น
6: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ตเขาบอกว่า
7: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
8: ไม่มีเน็ต
6: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
7: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ไหน
6: ยายใช้แบบอ่ะไอ้โทรเข้าโทรออกไม่เติมเน็ตไง
7: อ
6: ๋
7: อ
9: ไม่ได้เติมเน็ต
6: เน
9: ี่
6: ย
9: คนจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์อย่างนี้
7: อ่ะแล้วยายไม่เติมเน็ตเหรอจ๊ะ
6: ไม่ได้ใช้อย่าไปใช้
8: ใช้ไม่เป็นไง
7: อ
8: ๋
7: อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
6: เป็นแต่ไม่ใช้มันแบบเปลืองเงินแบบแค่โทร
7: อ๋อโทรเข้าโทรออกอย่างเดียว
1: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: เดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณนิติบอกมาจากปารีสเลยนะครับแหมตอนนี้เหลือประมาณ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงษ์นครโภชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวีระศักดิ์คุณปัทมาพรครับ
0: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวแต่เมื่อเช้าอ่
1: ะ
0: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายไม่ล่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
5: ก็ถือว่าโครงการ60/40ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
1: ่
5: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลเลสเซนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะคร
0: ับ
5: แล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งคลาสในรอบที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี่ยครับ เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเท่ากันอยู่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนเกือบ200คนเนี่ยเขาจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับส
1: ่
5: วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งทัศเดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ60/40เนี่ยประมาณ 477,000 ร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000 ร้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมา

0: ัดใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ร้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อเท็จจริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทย plus แบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
0: มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิมน
1: ะคร
0: ับ 1,000 บาทนะครับอันนี้คือท่านวันที่1มิถุนายนเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ 60-40 แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี
1: ้
0: คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่กลุ่มนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพักมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60-40 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงษ์นครฮะไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้คนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักวันแรกเนี่ยอาจจะขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อวันที่2 3เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มีแสงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที่จะต้องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสติ้งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัส
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
2: ท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ้ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
0: คร
2: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงศ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000 สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000 กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000 กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันเนี้ยหมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทางนึง
1: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป๋าตังค
2: ์
1: ร้านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15 มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2565นะคะเริ่มกันตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ
5: ่โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ

ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล่าโลมกันนะเล่าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันเกินเหลือเหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย
2: ์4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงๆๆอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะ

0: แข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
1: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
0: นะครับ
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
0: ครับ
1: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
0: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
1: เกิดได้น้อย
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
0: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วครับ
1: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
0: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนๆแล้วกัน
0: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
0: ED
1: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
0: erectile dysfunction
1: ครับ ED. ก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำที่ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
0: ครับ
1: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
0: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
1: ใช่ใช่คร ับ
0: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์ครับมันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วอาจารย์
1: เป็นห่วงใช่ไหม
0: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
1: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
0: อ๋อแล้วครับ
1: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
0: แ
1: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
0: อ
1: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
0: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
1: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
0: ้
1: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
0: ัน
1: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
1: ผมไม่อยากให้กังวล
0: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
1: ับ โอ้แน่นอนเลย
0: ครับ
1: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
0: ่ๆครับ
1: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
0: ต้องขยายตัว
1: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรค เรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
0: ครับ
1: เรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
0: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
1: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆ
0: โอ้ครับ
1: เท่าที่ผมรวบรวมจาก

0: เรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันหดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
0: ุ
1: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลังเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลังเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลเรื่องของจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: มา
1: สองอันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยดีหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะ

0: ษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุที
0: ่
1: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
0: ครับ
1: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะม
0: ัน
1: เลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันค
0: ือ
1: ไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถ
0: ึ
1: งตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: มีแล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
0: ครับ
1: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศที
0: ่
1: สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือด
0: ครับ
1: แต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: หลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
0: ครับครับ
1: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยา
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซ
0: ึ่
1: งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
0: ครับ
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อน
0: ครับ
1: นะครับ

0: ื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่
0: ที่ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือ
0: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอ่ะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้งลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เกิดพ่ออย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: แล้วยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast

Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพับพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได
1: ้อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับถามเปรี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคัน
0: ได้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: นี้ค่ะแล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค
0: ่
1: ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเข

0: ายอย่างนึงครับก็คือว่าพอเรายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อารู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูตรเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค่ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับมันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮะแต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: หมายว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค่ะ
0: แปลว่าอยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลบลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมันมีสีขึ้นมา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตรายอันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี้ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมัน

0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโหอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ตัวเด็กปั๊มด้วยค่ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
2: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
2: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
2: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
2: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
2: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
2: นี้รักษาค่อนข้างยาก
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
2: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวใจอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
2: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
2: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
2: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
2: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
2: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
2: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไป
2: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
2: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
3: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
4: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
2: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกร

0: รณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหก
1: คร
0: หร
1: ั
0: ือ
1: บ
0: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
1: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
0: เข้าไปได้เหมือนกัน
1: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
0: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
1: ครับผม
0: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
1: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
0: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
1: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
0: ไม่ได้ช่วย
1: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
0: อ
1: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอเรืองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได
1: ้แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
0: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
1: า
0: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
0: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
0: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็ง
0: ใ
1: ช่อ๋อคือมันเข้าง่ายนะเออก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอ้น้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอ้น้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
1: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
0: ใช่
1: กิจกรรมนี้ขอไปเลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆ

0: ้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอ้น้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นอายของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
2: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการ

0: ที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของทาราเป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของทาราเป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
2: ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์ตอน 5:00 นถึง 6:00 นคุยกันแบบนี้เรื่องของสุขภาพทางรามา Channel นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆอยากให้ติดตามกันให้จบเราจะพาทุกคนไปติดตาม1เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์นะครับจากเสียงโทรศัพท์เมื่อ30ปีก่อนนะครับแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกน้อยผ่านทางการรักษาทางไกลวันนี้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินกันก็คือสารวัตรแจ๊ตำรวจนครบาลที่ออกตามหาคุณหมอที่มีพระคุณซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราด้วยแต่ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวดูกันก่อนว่าวันนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ออกรายการล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: นานมากแล้ว
0: นานมาก
2: ไม่ได้ดังมาก่อนวันนี้เพิ่งมาดัง
0: จริงวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วย
1: สวัสดีครับคุณ
0: คืออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคุณหมอเด็กที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอ้ยถามเรื่องนี้เลยเหรอ
0: ใช่ใช่ถามได้ไหมครับ
2: ถามได้แต่ก็บอกแล้วถามได้ก็ตอบได้90ค่ะ
0: 90แข็งแรงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้จริงๆมีคำถามเยอะเลยฮะก่อนอื่นถามอาจารย์วันดีก่อนครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ถ้าเกิดเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนในการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยในสมัยนั้นเนี่ยความยากมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ความยากนี่ความมันก็มีความทั้งความและความง่าย
0: ครับ
2: ความยากก็คือว่าผู้ป่วยนี่จะมาหาเราช้าระยะท้ายเพราะเดินทางลำบาก
0: ครับ
2: บางทีนั่งรถสำล้อมาเวลาเป็นโรคท้องร่วงก็ช็อกเลยนะมาถึงกับเราก็ทำช็อกรักษาลำบากแม้แต่เราช่วยชีวิตได้แต่ก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเพราะขาดน้ำมานาน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบรักษาพยายามที่จะทำยังไงถึงจะลดความหนักของผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาหาเราระยะแรกๆหน่อย
0: ครับ
2: หรือว่าถ้ามาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เขารักษาช่วยเหลือตัวเองที่บ้านแต่ขณะนั้นเราก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์พวกนี้ไม่มีเวลาจะโทรศัพท์ไม่ต้องไปที่สถาน ที่ตั้งโทรศัพท์ใหญ่
0: ๆครับ
2: เพราะนั้นมันก็เป็นการยากอีกอย่างที่จะรักษาทางไกลตอนแรกโรงพยาบาลเปิดใหม่ๆนะก็ไม่แค่มีคนมาเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกลัวว่าจะแพง
0: อันนี้เราเล่านี่คือกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
2: ์ก็ตั้งแต่สมัยก่อน2512
0: 2512 ก็ประมาณ50กว่าปีแล้ว
2: ใช่
0: ตรงนี้ที่นี่เลย
2: ใช่ที่นี่เลย
0: เขากลัวว่าแพงเหรอครับตอนนั้น
2: กลัวว่าแพงแล้วก็ไม่รู้จักว่าที่เปิดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบางทีสามล้อหรือรถประจำทางรถผ่านมาเขาก็แวะมาส่งถามว่าทำไมถึงมานี่บอกไม่รู้ว่ารถมารถเขาพามาส่งก็เลยมา
0: ตรงนี้มีโรงพยาบาลนะแล้วก็มาเจอตรงนี้ก่อน
2: ใช่
0: คราวนี้แน่นอนการรักษาสมัยอาจารย์ผมแอบสงสัยครับยุคนั้นเขามีแบบเอ็กซเรย์ยังครับอาจารย
2: ์มี
0: แล้ว
2: มี
0: มานานแล้ว
2: มี
0: ทุกอย่างครบตรงรามาตรงนี้การที่ผู้ป่วยมาถือว่ายากไหมครับณสมัยนั้น
2: ไม่ยากแต่ว่าคนไข้หนึ่งไม่รู้จักไงสองก
0: ็
2: การเดินทางตอนนั้นยังไม่มีรถตุ๊กนะมีสามล
0: ้อ
2: สามล้อที่ใช้ถีบ
0: สามล้อถีบ
2: ถีบธรรมดา
0: ผมแอบอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ครับคนสมัยก่อนแข็งแรงกว่าคนปัจจุบันไหมครับ
2: ไม่แข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็น

0: สงครามเวียดนามใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินก็ไม่เคยพอ ไม่สมบูรณ์แล้วกินไม่เป็นด้วย
1: ครับ
0: กินไม่เป็นชาวบ้านมีของก็เอาไปขายแต่ไม่กินเช่นเป็นเลี้ยงไก่ก็ไปขายแต่ไม่กิน
2: ครับ
0: แล้วต้องไปสอนให้เขากินให้เป็นด้วย
1: ครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็ก
0: จนถึงผู้ใหญ่ต้องไปสอนให้เขากิน
1: ครับ
0: ไม่เขาบอกว่าเลี้ยงไข่ก็ต้องกินไข่บ้างกินเนื้อไก่บ้างไม่ใช่ไปขายหมด
1: เออตั้งแต่ที่ตลอดชีวิตการทำงานอาจารย์หลายบทบาทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นครูแล้วก็ดูแลครอบครัวพอหลายบทบาทในยุคนั้นเนี่ยมันท้าทายยังไงบ้างครับอาจารย์
0: คือว่าความท้าทายคือมีปัญหามาให้เราแก
1: ้
0: นะมีผู้ป่วยมาให้เราดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าว่ามาถึงก็แย่นะขาดน้ำมากหายใจประแงบประแงบเนี่ยเราจะทำไงช่วยชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาวิจัยและหาวิธีที่ชาวบ้านทำได้แล้วก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันที
1: ครับ
0: ทีนี้ เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็รักษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสำหรับโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วงเนี่ยก็ต้องให้เขากลับไปรักษาต่อที่บ้านได
1: ้
0: นะเพื่อแล้วก็ให้การศึกษาว่าถ้าเบื่อเขาเป็นครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำยังไงก่อนมาหาเราจะได้ไม่อาการหนักเหมือนครั้งนี
1: ้เหมือนกับเป็นนักโภชนาการให้เขาด้วย
0: ช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
1: จ้าครับคุณหมอสมัยก่อนเหนื่อยเยอะกว่าสมัยนี้ไหมครับ
0: เหนื่อยยิ่งกว่าสมัยนี้เลย
1: เห็นสมัยนี้หมอบางทีมันก็หนักมากๆแล้วนะสมัยก่อนนี่มันขนาดไหน
0: สมัยก่อนนี่ไม่หนักมากเรางานหนักก็ได้แต่ไม่หนักใจ
1: เอ๊ะยังไงคือยังไงครับ
0: คือสมัยก่อนนี่ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับเราเคารพนับถือเรามากกว่าสมัยนี
1: ้อืม
0: ว่าเราก็ทำอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทำตาม
1: ครับ
0: มีความร่วมมือกับหมอยังดีมากไม่หนักใจ
1: อ๋อเข้าใจแล้วก็เลยงานหนักแต่ไม่หนักใจ
0: ไม่หนักใจ
3: เหมือนอธิบายอะไรไปเขาก็เชื่อฟัง
0: เชื่อฟังตามตาม
1: โอเคเกินกันประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวแต่ว่าเชื่อว่าฟังกันจนจบแน่นอนนะครับติดตามกันครับในหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอ่านในรายการนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่พอสมควรเป็นเรื่องราวของสารวัตรแจ๊ในการตามหากุมารแพทย์หญิงครับผู้มีพระคุณในการช่วยทารกในวันนั้นสู่ตำรวจนครบาลในวันนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวันที่27 กุมภาพันธ์ 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับใน Facebook นะฮะจอแจ๊จับโจรนี่แหละเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยังกับละครเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมขอยกคำพูดของสารวัตรแจ๊ะมาเลยแล้วกันเขาเริ่มต้นด้วยเสียงสวรรค์ก็คือช่วงเช้าวันที่2พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี1993ครับแพทย์หญิงวันดีครับก็คือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะฮะรับสายหลังจากที่มีคนโทรกระหน่ำตลอดทั้งคืนครับปรากฏว่าสายนั้นเป็นพ่อของทารกน้อยเขาก็รีบแนะนำตัวเองก่อนที่จะแจ้งอาการของทารกน้อยให้ฟังด้วยความร้อนรนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อคนนั้นรีบตอบกลับบอกว่าผมโทรมาจากกำแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าเกิดต้องพาลูกไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องรอรถเมล์2 ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปอีก2 ชั่วโมงจากกำแพงเพชรเข้าไปที่พิษณุโลกเพื่อจะรับลูกแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินที่มีแค่วันละเที่ยวณตอนนั้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพแพทย์หญิงวันดีครับตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องพาเด็กมาเพราะว่าเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลำไส้เด็กเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบกลับไปทำตามที่หมอบอกนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มบอกสูตรอาหารผสมแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับพ่อของทารกน้อยให้จดจำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จดลงในกระดาษโน้ตและพับเก็บใส่กระเป๋าอย่างประณีตก่อนที่จะโดดงานรีบออกจากสายงานขึ้นรถเมล์มุ่งหน้าไปพิษณุโลกทันทีนะครับหัวข้อต่อมาปฏิหาริย์ยามบ่ายพ่อกลับมาถึงเนี่ยพบว่าทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นใจครับก็เลยรีบนำอาหารผสมสูตรคุณหมอวันดีเอาไปใส่ให้ทารกได้กินพ่อบอกว่าใส่ปากให้ทารกน้อยได้กินตามโพยของหมอแม้ว่ายังไม่เห็นผลทันตาแต่ว่าทารกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเหมือนจะได้ผล หลังจากนั้นเนี่ยการเที่ยวไปมา2จังหวัดเพื่อรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เริ่มต้นทุก7โมงเช้าทุกวันตลอด3เดือนนะครับจนเด็กน้อยใช้คำว่าฟื้นชีพก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นการตามหาผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าจากทารกน้อยในวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เลยออกตามหาคุณหมอวันดี

0: สงสัยอาจารย์สงสัยหน้าตายังไงครับอาจารย์ก็สงสัย
1: ใครมาอยู่ในบ้าน
0: ใช่ไหม
2: ก็สงสัย
0: ใครทำไม
3: ครับ
0: แล้วทุกคนสารวัตรแจ๊มาในมาดใส่แมสใส่หมวก
3: เห็นแต่ต
0: าอาจารย์ก็ถามว่ามาหาใครนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยสารวัตรแจ๊ก็บอกว่าไม่รู้หมอจำผมได้ไหมผมคือเด็กชายที่หมอช่วยชีวิตผ่านโทรศัพท์เมื่อ32ปีก่อนทำให้ผมรอดตายนะครับแล้วคุณหมอวันดีเนี่ยก็หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาที่สารวัตรแจ๊เอามาให้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าอันนี้มันสูตรของฉันจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็ให้พรนะฮะคนนั้นไปทารกน้อยคนนั้นปัจจุบันก็คือสารวัตรแจ๊เนี่ยแหละครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่แท้จริงตอนนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอุจจาระร่วงจากสารอาหารที่เข้มข้นในลำไส้ที่ยังไม่รู้จักในสมัยนั้นนะครับแต่ได้รับการรักษาจากอาจารย์วันดีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสิ่งสำคัญคือยุคนั้นย้อนกลับไป30กว่าปีเป็นการรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เลยทำให้ได้สูตรยาสูตรอาหารผสมที่มีส่วนผสมของเกลือแกงนะฮะมีน้ำตาลทรายทำให้สารวัตรแจ๊รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในปี1993ณตอนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์วันดีก็ได้วิจัยพัฒนาจนกลายเป็นผงวันดีหรือวันดีรามา ORS หรือที่เรียกกันว่าผงน้ำตาลเกลือแร่เป็นสารช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ใช้รักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งคิดค้นจากการสังเกตอาการคนไข้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวนมากมักจะชักแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเพราะว่าการได้สารน้ำที่เข้มข้นเกินไปซึ่งการคิดค้นสูตรนะครับของอาจารย์วันดีก็เป็นผลที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้ผลหลังจากนั้นก็นำเสนอผลงานนี้ทางเวทีวิจัยระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอันนี้คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีผงเกลือแร่กินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ขอแก้ข่าวตรงนี้นิด
0: ครับ
1: ความจริงดิฉันให้สูตรอาหารคุณพ่อของสารวัตรแจ๊
0: ค
1: เนี่ยไม่ใช่สูตรเกลือน้ำตาล
0: ครับ
1: แต่ว่าให้เข้าไปกินน้ำข้าวใส่เกลือ
0: พีคไปใหญ่เลยครับอาจารย์ดูก่อนนะตอนนั้นคือให้เขาไปกินน้ำข้าว
1: น้ำข้าว
0: ก็คือน้ำที่น้ำข้าวคืออะไรอ่ะคือน้ำต้ม
1: นะข้าวต้มน้ำข้าวสมัยก่อนก็หุงข้าวแล้ว
0: มันจะมีน้ำนั่นแหละคือน้ำข้าว
1: น้ำข้าว
0: แล้วก็ใส่เกลือครับ
1: ใส่เกลือไปนิดนึงให้เค็มไปแล้มไปแล้
0: ม
1: แล้วก็ให้ลูกกิน
0: ครับ
1: ในขณะที่เขาได้น้ำเกลือทางหลอดเลือดอยู
0: ่
1: เพราะว่าเราไม่สามารถจะให้เขากินน้ำข้าวได้พอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็ต้องให้น้ำเกลือสนับสนุนไว้ก่อนว่าเนี่ยไม่ขาดน้ำนะแล้วก็เริ่มให้อาหารต่างกินให้น้อยๆก่อนบอกเขาไปว่าให้กิน20ซีซีมื้อหนึ่ง20ซีซีทุก2ชั่วโมง
0: คร
1: ับ พอแล้วก็ต่อไปก็วันต่อไปแล้วไปดูซิลูกเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้โทรมาหาฉันพ่อก็รีบจดทำอย่างดีเลยนะวันรุ่งขึ้นก็โทรมาบอกคุณหมอเขาตายน้อยลงแล้วนะดีลูกดูสดใสดีกินแล้วก็หลับได้เล่นได้เราก็โอเคงั้นดีเรารักษากันต่อ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็เริ่มน้ำข้าวเป็น40ซีซี
0: ครับ
1: เพิ่มทีละนิดแล้วก็พอวันที่2เพิ่มเลยวันที่4ที่5ก็เริ่มมากินข้าวบดใส่เกลือ
0: ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆ
1: เรื่อยเพราะว่าน้ำไส้มันไม่ทำงานมานานพอเริ่มทำงานก็เดี๋ยวไปโหลดมันนักเพราะมันก็ค่อยทำให้ทำได้แล้วในที่สุดเขาก็ได้กินข้าวบดใส่เนื้อไก
0: ่
1: พอหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเราก็เริ่มนมเพราะตอนที่สารวัตรแจ๊ป่วยนะอายุ8เดือน
0: 8เดือนนี่เด็กขนาดนั้นเด็กมากใช่ไหมคร
1: ับ แปดเดือน
0: ตัวที่เดียวเองว่า
3: 78กิโลน
1: ะ8เดือน
3: 8
0: เดือน
1: 8เดือนน้ำหนักประมาณ5กิโลเพราะว่าป่วยมานาน
3: ครับ
1: พอมาทิ้งไปแล้วเราให้กินน้ำกินนมได้แต่เป็นนมปกติก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มนมครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยกินอยู
0: ่
1: แต่ว่าต้องกินใส่ในน้ำข้าวในน้ำข้าวด้วย
0: มันเป็นสูตรที
1: ่สูตรแปลกมาก
0: นั่นผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้วันที่เขามาหาที่บ้านตอนนั้นตกใจไหมใครปกติบ้านเรามีคนมาเคาะหาอย่างนี้ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ตกใจแต่กลัว
0: เออ
1: เพราะว่ามันสารวัตรใส่หมวกใส่มาสก์เนี่ยนะแล้วก็มายืนโผล่ที่หน้ารั้วแค่นี้รั้วเก่าๆของหมอนั่นแหละก็ถามว่าคุณมาหาใครเขาก็บอกว่ามาหาคุณหมอวันดีหมอพอดีอยู่คนเดียวใช่ไหม
0: โอ้โหอยู่คนเดียว

0: ใช่ไหม
1: เป็นคำถามแบบที
2: ่สาอะไรที่เรากลัวมากเลย
1: ครับ
2: เราก็บอกว่าเราก็ไม่ตอบเราบอกว่าเขาก็ยื่นในใบที่พ่อเขา
0: จด
2: มาจดสูตรมาแต่หมอก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านประตูบ้านแล้วเขายืนที่ประตู
0: รั้ว
2: ก็ห่างกันประมาณสัก4-5 เมตรก็ยังไม่กล้าออกไปถามว่าเราเขาก็บอกแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจพอผมเป็นตำรวจก็นี่ยิ่งกลัวใหญ่เลยอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได
0: ้
2: แหมมันน่าเจ็บใจว่าพวกมิจฉาชีพทำให้เราแย
0: ่เราไม่กลายเป็นระแวงไปเลย
2: ระแวงแล้วพอเราแล้วก็พอบอกเขาเป็นตำรวจเราบอกเป็นตำรวจเลยแล้วก็ถามมาใหม่เริ่มถามบอกก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าน
3: ั่นไงสารวัตรแจ๊คคำถามคุณเอง
2: คนเดียวหรือเปล่าเราก็ยิ่งบอกเปล่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
0: ครับ
2: ก็เข้าไปในบ้านก็โทรศัพท์หาเพื่อนบ้าน
1: อาจารย์จะไปที่สุดยอด
0: ซึ่งจริงๆวันนั้นอยู่คนเดียวปะ
2: อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวก่อนโอเคอ
2: ยู่คนเดียวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเลยเขาก็มาเขาเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
2: ก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรแล้วสารวัตรแจ็คตำรวจดี
0: เขารู้จัก
2: แต่รู้จักเขาดูโทรทัศน์ตำรวจดีเขาบอกอ้าวอย่างนั้นก็ออกไปก็เดินออกมาที่ประตูเปิดประตูมาแล้วก็มาดูไอดีของเขาว่าดาบนั้นเป็นไอดีว่าเป็นสูตรเนี่ยเราก็ดูไปสูตรของเราจริงๆน้ำข้าวใส่เกลืออย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
0: กระดาษเก่ามากเลยไหมครับ
2: เก่ามากอ่านไม่ค่อยออกแล้วล่ะเก่ามากพ่อเขาเขียนด้วยเลยมือ 3-4 แผ่นต่อกันเป็นปึกเลยนะแต่เราออกใช่แล้วนะแล้วตอนนี้หนูทำอะไรล่ะผมเป็นตำรวจนักสายสืบ
0: ครับ
2: สายสืบนี่ไงมีแฟ้มประวัติของหมอวันนี้เต็มเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
0: หาอาจารย์เจอ
2: จนเจอความจริงเนี่ยเขาก็หาบ้านลำบากเพราะที่บ้านซอยบ้านมันบ้านเลขที่สลับกันเขาก็ไปเคาะบ้านข้างๆบอกที่บ้านใช่บ้านหมอวันนี้ไหมเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ใช่หรอกเข้าไปข้างในหน่อยที่ต้นไม้แย่ๆนะบ้านหมอวันนี
0: ้
2: แกก็เดินเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อให้มาหาเพราะว่าคุณหมอช่วยผมไว้แล้วพ่อบอกให้รีบมาหาเพราะท่านอายุมากแล้วไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า
0: โอ้ไม่แต่ละประโยค
2: เสร็จแล้วก็บอกโอเคงั้นก็ดีใจนะที่คุณเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดังด้วยแข็งแรงขนาดนี้ก็ดีแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอผมจะขอกราบคุณหมอได้ไหมกราบขอบคุณ
0: คร
2: ับก็บอกได้สิอ้าวกราบไปเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยนะพื้นหน้าประตูเก่านั่นแหละ
0: คร
2: ับ ก็กราบแล้วก็บอกโอ้ดีจังเลยบอกก็พูดกับเขาว่าเนี่ยเราเคยทำบุญด้วยกันมาเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเรามีเวรต่อกรรมก็ขออโหสิด้วยแล้วกันสิเสร็จเลย
1: โอ้ยลูกนี้น่ารัก
2: นั่นนะโอ้โหสิเสร็จเลย
0: ซึ่งชุดอาจารย์ก็เหมาะเป็นไวรัลอยู่
2: ใช่
0: ซึ่งอาจารย์นี่คือหน้าบ้านเลย
2: ก็บอกว่าหน้าบ้านก็มีคนบอกว่าหน้าบ้านเก่านั่นนะแต่ว่าหน้าบ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเข้าไปต้องคว่ำหัวก่อนคำนับก่อน
0: ใช่
2: เพราะมันเตี้ย
0: ต้องแบบลงไปก่อนบ้านอาจารย์อยู่บ้านนี้นานแล้วใช่ไหมครับ
2: นานแล้ว
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าวันนั้นอาจารย์ก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันได้เจอเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดย้อนกลับไปวันนั้นอาจารย์พอจำเรื่องราวตอนที่พ่อโทรมาตอนแรกได้ไหมครับเขาโทรทำไมเขาถึงโทรมาถึงอาจารย์ได้ครับ
2: เขาโทรมาเขาไปหาเบอร์ไม่ได้โทรที่พ่อเขาโทรมาตอนที่เจ็บป่วยเขาไปดูใน Yellow Page
0: สมัยก่อนสมุดหน้าเหลืองแล้วเขาดูแล้วเขาเจอ
2: มีคลินิกอยู่ที่ไหนนะทำไมมันจะมีบ้านเลขที
0: ่ค
2: ลินิกบอกอยู่ใน Yellow Page
0: ครับ
2: ซึ่ง Yellow Page ตอนนี้สมุดหายไปหมดแล้ว
0: ไม่มีแล้วครับ

0: สมุดหน้าเหลือง
1: คือที่ตอนเด็กๆยัง
0: ใช่ยังพอเห็นอยู่ครับเด็กสมัยนี้งงยังแล้วเขาก็เลยโทรมาโดยที่ไม่ได้รู้จัก
2: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเลยพ่อเขาเป็นคนดีมากนะเขาทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลย
1: คร
2: ับสตริกลี่เรียกว่าเข้มเหลืองเข้มข้นไม่ออกรอกนู่นอะไรต่างกินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
0: ซึ่งตอนนั้นที่เขาบอกอาการของลูกเขาบอกอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ
2: เขาบอกว่าลูกผมท้องเสียมากเลยท้องเสียมาเนี่ยรักษามาเป็นเดือนแล้วไม่หายแล้วเขาแย่แล้วขอมารักษาคุณหมอที่กรุงเทพได้ไหม
0: ครับ
2: เราก็บอกเนี่ยอย่างที่บอกอย่ามาเลยอยู่ที่ไหนอะไรมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กมาหาเราเนี่ยแย่ๆอย่างเงี้ยรักษาไม่ทัน
0: อย่างที่จำบอกว่าการเดินทางสมัยก่อน
2: มันลำบาก
0: ใช่ไหมครับลำบาก
2: เพราะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยสนามบินมันอยู่ในกรมทหารค่ายทหารเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร
1: อ
2: วันหนึ่งมีเที่ยวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมากรุงเทพแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาน่าจะเป็นวิศวกรพ่อทำบ่อน้ำมัน
0: เป็นเลยอยู่ในป่า
2: ใช่ไหมแน่ในป่า
0: ครับก็คือเด็กท้องเสียแล้วอาจารย์วินิจฉัยได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอะไร
2: ส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเด็กท้องเสียในวัยนี้นะเราก็พอบอกได้ว่าคงจะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ค้นพบไวรัสสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคชนิดนี้ว่าเป็นไอฮิวาในเด็ก
0: ไอฮิวาเน
2: ี่ยอินเฟนไทคอเลล่าเพราะว่าเป็น
0: เคยได้ยินว่ามันคือท้องเสีย
2: แ
0: ต่
2: สมั
0: ยแต่ว่ามัน
2: รุนแรง
0: ตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมตั้งแต่สมัยเก่าๆ
1: แต
2: ่
1: ว่าเป็นเด็กโตใช่ไหมไอฮิวาเขาจะเป็น
2: ในเด็กโตแต่ว่าโรต้าไวรัสเป็นในเด็กเล็กแต่มีอาการน้องๆอหิวาก็เลยเรียกว่าอินเฟนไทคอโรนา
0: บาง
2: ที
0: ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ครับน้องแจ๊ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาถ้าไม่ได้รับการรักษาก็มีสิทธิ์เสียชีวิต
2: คือเขาจะถ้ามีสิทธิ์เสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารแล้วก็โรคติดเชื้อตามมาเพราะว่าเขากินได้เป็นเดือนนี่ยิ่งกินยิ่งทาย
0: ครับ
2: ยิ่งให้นอนก็ยิ่งถ่าย
0: แล้วผมอยากรู้ว่าคือแน่นอนเราในคนทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราคิดถึงการรักษาเราก็ต้องคิดถึงยา ซึ่งยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยา ชื่อภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอก แต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไปเนี่ยครับน้ำข้าวกับเกลือเนี่ยมันมาได้ยังไงครับมันคือทำไมถึงต้องเป็น
2: ก็จำเป็นอันนี้นะน้ำข้าวมาความจริงน้ำข้าวใส่เกลือด้วยนะเป็นสูตรที่ชาวบ้านเขาช่วยรักษาชีวิตมากันช้านานเวลาเป็นโรคท้องร่วง
0: ครับ
2: มันเป็นมานานชาวบ้านเขาใช้นี้มานานแล้ว
0: น้ำข้าวมันช่วยได้เหรอครับอาจารย์
2: ได้ช่วยได้เพราะน้ำข้าวเนี่ยพอมันย่อยแล้วมันให้น้ำตาลให้มันเป็นสตาร์ชมันให้น้ำตาลแล้วช่วยให้การดูดซึมเกลือน้ำตาลนี่เข้าไปดีแล้วที่มันดีกว่าเกลือแร่ในช่วงนี้ก็คือว่ามันให้พลังงานด้วยแล้วมันยังมีความดึงแรงดึงน้ำจากตัวเข้ามาในลำไส้นี
0: ่
2: ต่ำเกลือน้ำตาลนี่มันจะมีแรงดึงน้ำมากกว่าที่เขาเรียกออสมอลาริตี้สูงมันจะดึงน้ำเข้าในโพรงลำไส้แต่น้ำข้าวนี่ไม
0: ่เอาหรอ
2: น้ำข้าวนี่มันย่อยแล้วมันคลานเข้าไป
0: นั่นหมายความว่าตอนนั้นจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้เด็กยังได้รับสารอาหารสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ยังใช้ได้
0: ตั้งแต่ท้องเสียแล้วเฉพาะเด็กไหมครับคนโตได้ไหมครับอาจารย์
2: ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาทำน้ำข้าวไม่เป็นแล้วแล้วมีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่า
0: เปลี่ยนไงเปลี่ยนไง
2: เด็กโตแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาท้องร้องก็งดกินนมก่อนแล้วกินอาหารอื่นแล้วเราให้กินน้ำอัดลมที่ไม่มีสีกินกับมันทอด
0: มันฝรั่งทอดกรอบกับ
2: มันเป็นแป้งใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วก็มีเกลืออยู
0: ่ครับ
2: แล้วถ้ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยเด็กไม่ยอมหยุดเลย
1: คุณแทนช็อกไปแล้ว
0: อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราท้องเสีย
2: ใช่
0: ผมว่าคนที่ท้องเสียจะเข้าใจว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยกินอะไรไปมันก็จู๊ดๆ
2: อ
0: ่ะแล้วเวลาท้องเสียเหมือนกับร่างกายเราขาดสารอาหารก็จะแบบไม่มีแรงแล้วเวลากินเราก็จะกินแต่เกลือแร่ที่มันขายกันทั่วไปโอเคที่อาจารย์บอกว่ามันก็ช่วยได
1: ้ครับ
0: แต่มันมีสูตรที่มันก็เจ๋งกว่านั้นโดยการที่มันไม่ดูดน้ำเข้าลำไส้มากเกินไป
1: ใช
0: ่ซึ่งคือ
1: ผมว่าอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ที่คนอาจจะคิดว่าเวลาท้องเสียปั๊บก็หยุดกิน
0: ใช่ใช่ผมคิดแบบนั้นเลย
1: เราไม่อยากให้เป็นแบบ
2: ไม่อยากหยุดกิน

0: ป็นต้องกินไว
1: ้กิน
0: กินอาหารที่ย่อยได
1: ้
0: ต้องกินไว้เพราะว่าลำไส้มนุษย์เนี่ยเวลาที่เราหยุดให้อาหารมันก็ต้องการอาหารถ้าเราหยุดอาหารมันก็ขาดอาหารมันก็เลยน้ำย่อยน้ำย่อยไปหมดเลย
1: อ๋อขออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสูตรใหม่มาเนี่ยน้ำอัดลมไม่มีสีเหรอครับอาจารย
0: ์อืมอ่ะแบบไม่มีสีไง
1: แบบไม่มีสีแบบไม่มีสีคือสีใสไงครับอาจารย์
0: ใช่
1: แล้วถ้ามีสีไม่ได้ใช่ไหม
0: มีสีไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไปเอามีสีน้ำตาลเนี่ยมาก็ออกมาบอกโอ้นี่เป็นสีออกมาเป็นสีดำถ่ายมาเป็นสีดำถ้าออกก็ไปกินน้ำแดงมันออกเป็นสีแดงเขาก็บอกอุ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มีเลือดออก
1: อ๋อโอเค
2: ทำให้สับสน
1: สับสนในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็แล้วตัวน้ำอัดลมนั้นต้องเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลไหมครับอาจารย
0: ์มี
1: น้ำตาลปกติไม่ต้องไม่ใช่โนชูก้าไม่ใช่อย่างนี้เป็นมีน้ำตาล
0: แต่ว่ามีบางคนก็แย้งว่าเออน้ำตาลในน้ำอัดลมนี่มันสูงแต่ไม่แต่น้ำใครจะไปกินน้ำอัดลม
1: ทุกวัน
0: ได้ทีเดียวล่ะก็ต้องจิบทีละนิดการกินก็ต้องรู้จักกินด้วยเราต้องใช้หลอดดูดไม่ใช่ใส่แก้วแล้วดูดเลย
2: เลือกไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องมีวิธีเทคนิคนิดๆหน่อย
1: ๆแล้วก็กินสลับกับกินมันฝรั่ง
0: ก่อนเคี้ยวคุณลองไปกินดูสิ
1: โอเคถ้าเกิดอุ๊ยผมแบบเมดมายเดย์วันนี้มากคือถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วเราไม่มีเกลือแร
0: ่
1: หรือว่าเราหาได้ง่ายๆหน่
0: อ
1: ยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่มีทำสูตรนี้ขายใช่ไหม
0: ไม่ทำเราก็มีร้านโควิดร้านสะดวกซื้อ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ไปแวะไปเลย
1: คร
0: ับ ตอนนี้เรามาอย่างมาที่ OPD เด็กนะเราบอกคุณแวะไปนู่นไปซื้อนี่มาแล้วก็เขาก็มานั่งกินเด็กที่กำลังอ่อนเพลียไม่ไหวนี่นะกินเราตรวจผู้ป่วยไปสักมาชั่วโมงกว่าวิ่งมาปอแล้วอยากกลับบ้าน
1: เพราะว่าดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ย้อนกลับไปของเคสของสารวัตรใจนิดนึงนะครับหลังจากตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มให้กินตัวน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้มันเด็กได้สารอาหารแต่ว่าอาการท้องเสียมันหายไปได้ยังไง
0: หายน้ำข้าวจะมันไปย่อยเป็นน้ำตาล
1: ครับ
0: มันน้ำเวลาที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันต้องการเกลือน้ำตาลไปด้วยกัน
1: คร
0: ับ โซเดียมกับกลูโคสมันเกาะกันพาเข้าไปได้ถ้ามีน้ำตาลอย่างเดียวเข้าไม่ได้เกลืออย่างเดียวเข้าไม่ได
1: ้
0: ต้องคัพเปิลต้องจับคู
1: ่
0: ถึงจะเข้าได
1: ้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกเช้า
0: ใช่
1: เขาจะโทรทุกเช้าเลย
0: เขาโทรทุกเช้าเพื่อจะมาบอกว่าลูกเขาเป็นยังไงเราก็จะดูทั่วไปอย่างที่ว่ากินได้นอนได้นอนหลับได้แล้วก็น้ำหนักควรจะขึ้นวันละ10-20 กรัม
1: ครับ
0: เขาอยู่โรงพยาบาลก็ช่
1: า
0: ง20 กรัมก็ดีถ้าเปิดอย่างนี้เราก็พอใจแล้วเราก็เพิ่มมาเน้นอีกหน่อยอีกนิดนึงนะค่อยๆทำไปเรื่อยมันถึงใช้เวลานานเพราะเขาป่วยมานานแล้วต้องใช้เวลานานที่จะรักษาให้เขาหาย
1: ครับประมาณเท่าไหร่ถึงโอเคหายละ
0: นี่ไงประมาณ
1: 2-3 เดือน
0: แล้วแต่คน
1: ครับ
0: แล้วแต่คนถ้าเพราะนั้นพอคนที่เขารักษาพ่อเขาทำตามอย่างดีเนี่ยคนนี้ใช้เวลา3 เดือนเพราะว่าเป็นให้เขาอ้วนขึ้นอีกหน่อยไปกลับบ้าน
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแทนถามว่าเออทำไมถึงใช้เวลานานก็เอ้ยทำไงให้ถึงดีขึ้นผมว่าก็น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลใช่ไหมอาจารย์ที่เข้าไปให้พลังงานลำไส้ก็เติบโตขึ้นครับ
0: แล้วเขากินข้าวได้ด้วยพอหลังจากที่อาทิตย์ไปแล้วก็กินนมได้แล้วพอได้นมก็ไม่ได้กินมากนี่กินทีละน้อยเพิ่มไปทีนี้มันก็ไปช้า
1: ๆ
0: ถ้าไปเร็วนะก็ท้องเสียใหม
1: ่ครับอ๋อหรอไปเร็วก็ท้องเสียใหม่ได้เหมือนกัน
2: ส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสหรืออหิวาในทารกอย่างที่อาจารย์ว่าส
1: ่
2: วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เล็กมันจะฝ่อลงเซลล์มันจะเตี้ยลง
1: ครับ
2: โดยปกติเซลล์มันจะสูงๆที่อยู่ของน้ำตาลที่ย่อยน้ำตาลนมวัวทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ที่บนเวลาเหมือนลำไส้โดนเหมือนฝ่อลงไปมันก็จะค่อยๆฝ่อลงสารในการย่อยน้ำตาลนมวัวหรือน้ำตาลต่างๆมันก็จะศักยภาพมันจะแย่ลงครับเวลาที่เราให้น้ำตาลต่างๆที่อาจารย์พูดถึงไปก็กลับมามันจะทำให้ลำไส้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับเพราะนั้นเวลาที่เรารีบให้นมเยอะๆให้กินอาหารเยอะๆให้น้ำตาลสูงๆหรือให้น้ำตาลที่มีออสโมลาริตี้สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้ท้องเสียมากขึ้น
1: มันก็ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนกันทุกวันนี้ โรคนี้ก็ยังมีในเด็กอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เขารักษาเก่งรักษาเก่งแทนที่จะใช้น้ำข้าวใส่เกลือเขาก็มีนมซึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโทส
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาติดเชื้อไวรัสเนี่ยน้ำตาลแลคโทสที่ไปย่อยน้ำตาลแลค
1: ครับ
0: น้ำย่อยแลคเทสไปย่อยน้ำตาลแลคโทสในนมเนี่ยมันน้อยลง
1: ครับ
0: ก็เลยมีนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโทสก็มีหรือถ้าเป็นมากอย่างอื่นตอนนี้ก็มีนมสูตรใหม่ๆไม่ต้องทำใช้น้ำข้าวแล้วหมอพรเทพก็บอกได
2: ้ผมว่าพอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นครับจากในอดีตที่เรารู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงมากขึ้นครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือน้ำตาลแลคโทสที่อาจจะย่อยไม่ดีบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้อาหารแพ้โปรตีนนมวัวมากขึ้นครับอาจารย์ก็เลยมีการพูดถึงว่าเรามีนมในรูปแบบต่างๆที่แลคโทสไม่มีหรือว่าใช้สำหรับเด็กที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวแล้วไม่มีแลคโทสด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นในปัจจุบัน
1: จานครับจากวันนั้นจานคิดไหมว่าจะเจอเด็กคนนั้น
0: จะเจอเด็ก
1: คนนั้น
0: คนนั้นนะไม่คิดว่าเขาจะตามหาหรอกทีนี้พ่อเขาเป็นคนดีแล้วก็สอนให้ลูกมีความกตัญญู
1: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกให้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งดิฉันก็ดีใจมากเลยว่าพ่อเขาเป็นคนดีมากๆ
1: เสียดายคุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าไม่รู
0: ้อยู่เขายังอยู่วันนั้นที่เขาโทรศัพท์ให้ดู
1: เขาหน้าไม่พ่อดูด้ว
0: ยแต่ว่าเสียดายเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลย
1: เพราะตอนนั้นโทรศัพท์มันแบบ
0: ไม่มี
1: ได้ยินแต่เสียง
2: ได้ยินแต่เสียง
0: แต่พ่อเขาตอนที่หนุ่มเขาก็หน้าตาดี
1: เ
0: ป็นวิศวกรตอนนี้ที่เขาโทรมาตอนนั้นก็คงอายุ28-29ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ59เอง
1: แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมคร
0: ับ จวนแล้ว
1: จวนแล้ว
2: แต่ผมว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือความเชื่อมั่นไหมอาจารย
1: ์
2: เชื่อมั่นศรัทธา
1: ใช่ใช
0: ่
1: ทำตาม
2: วันเจ็ดเช้า3เดือนนี่โอ้โห
1: ครับนอกจากเคสของสารวัตรแจ้งครับอาจารย์มีเคสอะไรอีกที่อีกไหมครับที
0: ่มีแต่อย่างน้อย3รายซึ่งคุณเคนก็อาจจะเห็นใน Facebook เมื่อเร็วๆนี้มีดร.อิสระ
1: ครับ
0: ทำเหมือนสารวัตรแจ้ว่ามากราบขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเคยช่วยเขาไว้เมื่อเด็กๆแล้วก็มีอีก2รายที่เป็นแบบนี้นะที่อาม่าเข็นรถมาท้องเสียมา3เดือนมีคนหนึ่งก็บอกว่าทำไงคุณหมอเนี่ยเป็นมาเดือนแล้วไม่หายเลยแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีส้มเลยแล้วเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรอุจจาระสีส้มก็แอบเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ไปเปิดเท็กซ์อ่านแต่ตอนนี้ไม่มี Google นะ
1: คร
0: ับไปเปิดตำราอ่านตำราอ่านว่าอุจจาระสีส้มมันคือโรคอะไรก็ไม่มีอ่อนนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำเกลือบางอย่างมันใส่สีแล้วก็มาถามว่าคุณกินไอ้นี่ใช่ไหมบอกใช่เนี่ยกินมาตั้งนานไม่หายเลยยิ่งกินยิ่งหายพ่อบอกงั้นดีงั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะให้หมอรักษาใช่ไหมคุณแม่เชื่อหมอนะต้องตามที่หมอบอกทุกอย่างนะเขาบอกโอเคทำตามเราก็บอกงั้นคุณแม่กลับไปเลยไปทำน้ำข้าวใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ยแล้วคุณพรุ่งนี้เขาบอกงั้นพรุ่งนี้ขอมาหาคุณหมอได้ไหมบอกไม่ต้องมาพรุ่งนี้คุณโทรมา
1: โทรมา
0: ให้อยู่ในกรุงเทพโทรมาเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะกลับจากคุณหมอแล้วทายหนเดียวโอ้ยสบายใจมากเลยเขาสบายใจแล้วก็เราก็บอกรักษาต่อไปว่าจะทำไงว่ากินข้าวต้มแล้วพรุ่งนั้นนี่กินเป็นโจ๊กใส่เกลือแล้วกันพรุ่งนี้กินโจ๊กใส่เนื้อไก่แล้วก็ผ่านมาได้ตอนนี้จบเป็นหมอแล้ว
1: จบเป็นหมอด้วยโอ้
0: จะเป็นหมอ2คนอีกคนนึงก็อยู่ในโรงพยาบาล
1: ครับ
0: รักษาผมหมอคนอื่นก็รักษามานานไม่หาย
1: ครับ
0: เขาก็มาวันนึงในทั้งเดินขึ้นไปเขาก็เดินเฉียวมาเขาบอกอาจารย์ช่วยดูคนนี้หน่อยเถอะแกอยู่ห้องพิเศษอยู่ท้องร่วงมานานแล้วไม่หายแล้วก็บอกเอาอย่างนี้นะแต่อาจารย์น้องถ้าเปิดให้พี่รักษาเนี่ย รักษาแล้วคนอย่ามายุ่งนะ
2: แต่ว่าอะไรจะ
0: ไม่ยุ่ง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนไงใช่ไหมฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ยุ่งนะพอน้ำข้าวใส่เกลือสั่งเข้าไปเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักจะมายุ่งกับเราใช่ไหมก็สั่งไปแต่ที่โรงอาหารนี่ทำได
2: ้
0: ทำน้ำข้าวใส่เกลือขึ้นมาทำแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะแล้วต่อไปเขาก็แพ้มากเลยเราก็ไม่มีสูตรน
2: ม
0: สูตรนมที่อาจารย์ตุ้ยว่าไม่มีสมัยนั้นก็แม่เขาเป็นหมอด้วยเราก็มาช่วยกันเขียนสูตรมาเราจะเอาโปรตีนจากไหนอะไรน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมัน MCT ก็ซื้อได
2: ้
0: โปรตีนก็เอาอะมิโนรีแบรนด์สำหรับโรคตับมาใช้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ไม่ใส่แล้วก็เอาน้ำข้าวจากแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนชีวิตก็รอดก็เป็นหมอเหมือนกันนะตอนนี้เป็นหมอจะจบนเรศวร
1: ครับจริงๆพอฟังอาจารย์ผมรู้สึกว่าคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราสามารถดูเทคต่างประเทศได้จากออนไลน์หมดเลยงานวิจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปเปิดหาแล้วเปิดหาแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เองว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันแน
2: ่
1: แ
2: ต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการสังเกตครับ
0: ใช่
2: อาจารย์สมัยก่อนนี่คือทักษะการสังเกต
0: สังเกต
2: เป็นเลิศครับ
0: สังเกตแล้วก็เราก็ตรวจคนไข้อย่างละเอียดทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเราเรียกว่าไฮทัชไฮทัชสัมผัสมากแต่โลเทค
1: สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีไง
0: โลเทค
1: ใช่ไหมโอเคครับเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรามีเกริ่นมาแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงคำว่าอะฮิวาใช่ไหมครับเรื่องนี้จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกครับได้ประกาศให้การระบาดของอะฮิวาตกโรคนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็มีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหมือนตอนโควิดนะครับขณะที่มีผู้ป่วย4รายเนี่ยเข้ารับการรักษาในจังหวัดตากเป็นเชื้อนําเข้าตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไทยต้องมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นของการมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคบอกว่าวัคซีนสำหรับป้องกันอะฮิวาตกโรคนั้นจะคล้ายๆกับโปลิโอก็คือให้ทางการหยอดเข้าปากนะครับการกินเข้าไปเป็นแบบน้ำให้2โดสห่างกัน2สัปดาห์แต่วัคซีนชนิดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของอะฮิวารุนแรงไม่ได้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนั้นเป็นวัคซีนของคนเดินทางดังนั้นในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ที่สำคัญไม่ได้ป้องกันตลอดไปให้ภูมิคุ้มกันสัก2ปีเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศที่มีการระบาดทางองค์การอนามัยโลกก็มีการนำวัคซีนไปให้ช่วยได้บ้างเพราะว่ามีประสิทธิผลไม่ได้สูงมากประมาณ 60-80% พูดง่ายๆก็คือยังมีความเสี่ยงหากรับเชื้อก็ป่วยได้แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงนะครับนี่คำว่าอะฮิวาตกโรคเนี่ยเหมือนผมได้ยินมานานมากเลยครับอาจารย์ได้ยินมาจากการดูละครจากสมัยผมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วตอนนั้นเหมือนตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลเก่าๆนู่นนะครับเหมือนกับว่ามาทางน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอท้องร่วงกันรุนแรงก็เป็นเขาอะฮิวานี่คือโรคหาใช่ไหม
0: ใช่
1: อันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าโรคเหล่านี้มันหมดไปจากโลกใบนี้ไปแล้วจริงๆมันยังอยู่เหรอครับหรือยังไง
0: ยังมีค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะชายแดน
1: ชายแดน
0: นะนี่มันจังหวัดตากใช่ไหม
1: จังหวัดตาก
0: จะมาจากพม่าหรือไม่งั้นก็แถวเขาเรียกโคสทัลแอเรียคาบสมุทรที่เพราะว่าอะฮิวาเชื้ออะฮิวาเนี่ยมันชอบน้ำแกร่อย
1: น้ำกร่อยอะฮะ
0: น้ำกร่อย
1: อะฮิวาตกโรคนี่ถ้าเกิดอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องแค่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไร
0: มันคือโรคที่ทำที่มีเชื้อติดเชื้ออะฮิวาหรือวิบริโอโคโรนาน
1: ี่คือชื่อเชื้อโรค
0: เชื้อโรคเชื้อโรคพอกินเข้าไปแล้วมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้ร่างกายนี่ตอบสนองโดยการปล่อยเกลือและน้ำเข้ามาในโพรงลำไส้นะแต่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบปล่อยออกมาจกโรคเลยดูดซึมก็ไม่ได้แล้วปล่อยออกมาเพิ่มแยะก็เลยเสียน้ำและเกลือภายในอุจจาระมากก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว
1: อ๋อที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อ
2: แบคท
1: ี
2: เร
1: ีย ไม่ได้ตายจากแบคทีเรียมันทำพิษอะไรอย่างนั้น
0: จากพิษ
1: แต่ตาย
0: น้ำ
1: ห
0: รอช็อก
2: ช็อกน้ำในหลอดเลือดหายไปก็ช็อก
1: มันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวมากในยุคที่คนยังไม่ได้รู้จัก
0: สมัยก่อนนี้ที่เรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราในปี2500
1: 2,500เลยนะจ๊ะ
0: 2,500
1: ยุคอันธพาลของเมืองเลยจ้ะโอ้โอเค
0: ใช่2,500ก็เราก็จะมีทีมมีเป็นนักศึกษาแพทย์2คนไปคอยดูผู้ป่วยเป็นนั่ง3ล้อเข้ามาหน้าโรงพยาบาลคอพับมาเลยแล้วบอกหยุดก่อนหยุดก่อนให้คนก็เสียบเข็มเข้าไปอีกคนถือขวดน้ำเกลือไว้แล้วช่วยกันปั๊ม
1: น้ำเกลือ
0: น้ำเกลือเข้าไปในตัวเขาพอเข้ามาถึงตึกเขาก็ถามผมอยู่ที่ไหนเริ่มรู้สึกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วยชีวิตได
1: ้ครับแล้วอย่างนี้ไอวาตากาโร่เนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความอันตรายณปัจจุบันที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังอันตรายมากอยู่ไหมครับ
0: ไม่มากเพราะว่าเมื่อต่อมามีการค้นพบว่าการให้กินสารละลายเกลือแร่เนี่ยสามารถที่จะทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นป้องกันไม่ให้ขาดน้ำได
1: ้
0: ถ้าเผื่อเป็นอหิวาตกโรคจึงจำเป็นต้องให้กิน OS
1: OS คืออะไรครับ
0: OS คือสารละลายเกลือแร่ Oral Rehydration Solution สองเนี่ยที่มีเกลือน้ำตาล
1: อ๋อ อันนี้คือมันคือเกลือแร่ที่เราฉีกละลายน้ำแก้ท้องเสียที่เรากินทั่วไป
2: ครับเรากินน้ำแล้วก็พวกน้ำ
1: เรากินพวกนั้นได้ไหมอ่ะเกลือแร่ที่เล่นกีฬา
0: ได้ดีแต่สำหรับไฟฮิวาไม่ดีไม่มีอะไรก็กินไปแต่ว่าถ้ามีโอเอสมันดีกว่าเพราะว่าเสียเกลือไปทางอุจจาระมากกว่าม
2: ันไม่พอ
1: จริงมันพอแบบกันใช่ไหมครับ
2: เพราะว่า
0: แบบเดียวกันแต่ว่าเขาผิดขึ้นมาสำหรับคนออกกำลังกายเวลาเสียเกลือไปทางเหงื่อมันเสียครึ่งเดียวของกับที่เสียไปทางอุจจาระ
1: ของร่วง
0: ใช่ครึ่งเดียว
1: อ๋อโอเค
0: เพื่อจะจับมาเสียน้ำเยอะเพราะนั้นแต่จะกินที่เขามาชงนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังช่วยไปได้บ้าง
1: ถ้าเกิดฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นไปได้แบบนั้นดีกว่า
0: ดีกว่า
1: โอเคมันมีอยู่สองคำครับอาจารย์คือท้องเสียกับท้องร่วงเหมือนกันไหมฮะ
0: อย่างนั้นต้องมาพูดถึงคนไทยเนี่ยมีสัตว
1: ์มีคำเยอะครับอาจารย
0: ์มีท้องเสียท้องร่วงท้องเดิน
1: ท้องเดินด้วย
0: เออท้องเสียก็คืออุจจาระปกติก้อนใช่ไหมท้องเสียก็เป็นอย่างน้อยคือเสียฟอร์มไปไม่เป็นก้อน
2: ครับ
1: ก็เลยเป็นน้ำเป็นโจ๊กโอเค
0: ท้องร่วงก็คือเป็นน้ำเลยเดินไปห้องน้ำไม่ทันมันก็ร่วงไป
1: ครับ
0: พอท้องเดินหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปห้องน้ำไม่ต้องคานเอาท้องถัดไปมันท้องเดิน
1: นี่คือที่มาที่ไป
0: แรงสุดใช
1: ่ซึ่ง
2: ชอบ
0: แรงสุด
1: ตกลงมันไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย
0: ์เหมือนก็เป็น
1: ท้องเสียแค่นั้นแหละ
0: คือท้องเสีย
1: แต่ความหนักมันหนักเรื่อยๆง
0: ่ายๆระหว่างร่วงเดินก็เสียกันนิดหน่อยมาร่วงกับปานกลางเดินก็สุดๆเดินไม่ไหว
2: โอ้โหนี่เพิ่งสารวัตรเพิ่งทราบเหมือนก
1: ันเราเคยได้ยินหมดอ่ะเนาะใช่มั้ยท้องเสียท้องร่วงท้องเดินอ๋อมันไล่ลำดับไล่ลำดับความรุนแรง
2: โอเค
1: แล้วเราพูดถึงกรณีของวัคซีนที่เขาพูดถึงในข่าวเนี่ยครับอาจารย์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรักษายังไงวัคซีนมันจำเป็นอยู่หรอครับอาจารย
0: ์วัคซีนก็ดีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะมีอาการเพราะการรักษาเนี่ยมันหมดเปลืองหมดเปลืองหมดเปลืองยังไงหมดเปลืองในด้านเงินในด้านสุขภาพในด้านการที่จะต้องมีญาติมาเยี่ย
1: ม
0: ทางจิตใจอีก
1: ครับ
0: intangible เนี่ยมันแย่
1: คร
0: ับ ก็เลยไม่เป็นดีกว่าก็เลยวัคซีนนี่ถ้ามันได้ผลจริงๆนี่ก็ดี
1: ครับ
2: แล้วก็จะภาวะแทรกซ้อนด้วยมั้ยอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าบางคนไตวายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะพาป้องกัน
0: ป้องกันไว้ดีกว่าแก
1: ้ครับทุกวันนี้อาจารย์ครับวัคซีนอหิวาเนี่ยมันอยู่ในบัญชียาหลักมั้ยฮะเราฉีดฟรีป่ะ
2: ตอนนี้ยังครับ
1: ยังใช่มั้ยคร
0: ับไม่มีแต่ว่าเวลามีระบาดแบบนี้กระทรวงเค้าก็มีล็อตของเค้าออกมา
1: สำหรับกลุ่มเสี่ยง
0: ใช่อ
1: ย่างที่เขาบอกว่าอยู่ชายแดนหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอยู่โซนนั้นนี่ใช่มั้ยครับ แพงมั้ยวัคซีนอหิวา
0: มันไม่มีขายในท้องตลาดเราเราไม่รู้
1: อ๋อเหรอครับไม่มีขายด้วย
0: ไม่มีขาย
1: สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากคือการชง ORS ผมเนี่ยชงแล้วผมซดพรวดเลยครับปกติเราต้องดกไงอาจารย์ครึ่งแต่ละคนบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆวิธีการกินเกลือแร่ ORS เราเนี่ยเรามีวิธีการชงวิธีการกินยังไงบ้าง
0: คือการชงไม่ยากไหมตอนนี้ก็หนึ่งซองน้ำหนึ่งถ้วยไม่ยากสมัยก่อนนี้เราใช้สมัยก่อนสูตรของหมอวันดีนะผมวันดีเนี่ยก็คือเราใช้เกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนกินข้าวสองช้อนตักแกง
1: ช้อนโต๊ะเนี่ยฮะ
0: ไม่เอาช้อนโต๊ะใหญ่กว่าสองช้อนตักแกงเนี่ยนะถ้าใส่ในน้ำหนึ่งขวดไม่โขงสมัยนี้ก็ใส่หนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้วไปเลยนะแล้วก็วิธีกินก็คือต้องใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักให้มันมีเวลามั่งให้มีเวลาช้อนตักนี่ใช้เวลาเยอะนะก่อนจะหมดถ้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ในการกิน
0: จะเลย
1: ต้องจิบประมาณนั้นวะ
0: ไม่จิบอ่ะ
1: จิบไม่ได
0: ้จิบไม่ได้ใช้ช้อนตักแล้วก็หรือท่านจะกินถ้าคนกินยากก็ใช้หลอดดูดก็ได้ใส่น้ำแข็งไปหน่อยแล้วก็ดูดกินไปทีนี้ที่สาเหตุที่ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าเพราะลำไส้มันบีบตัวเร็วมากอันนี้ว่าก็ต้องให้กินไปทีละน้อยให้มันพอดีกับที่มันดูดซึมทัน
1: อ๋อ
0: แต่เกลือกับน้ำตาลทัน
1: คือถ้ากินแบบผมเนี่ยมันลงไปพรวดเดียว
0: พรวดเลย
1: มันก็จะดูดซึมนิดนึงที
0: ่
1: เหลือก็
0: ออกไปหมดเลย
1: ก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้มันดูดซึม
0: ใช่
1: ก็เลยต้องค่อยๆกินทีละนิด
0: ใช่
1: อ๋อนี่คือการกินที่ถูกต้อง
0: ใช่
2: กับอีกอย่างหนึ่งคือในเด็กทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะให้จิบมันอาจจะยากเหมือนกันนะครับเลยเป็นที่มาของการที่ใช้ช้อน
0: เขาใส่ขวดนมนะจะดูดปุ๊บเหมือนกับคนเดิมนั่นไปเลย
2: หมดเลย
0: หมดเลยไม่ก็อาเจียนหมด
1: แล้วเราต้องกินขนาดไหนครับอาจารย์หมายความว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่ากินซองเนี่ยพอกินหมดแล้วอ่ะเราต้องกินต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนถึงจะพอครับ
2: โดยปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปการถ่ายเยอะๆถ้าเกิดขึ้นจากท้องร่วงเฉียบพลันไม่ว่าจะจากฮีวาแบคทีเรียหรือไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกที่เยอะหน่อยครับโดยปกติก็อาจจะมีสูตรคำนวณแต่บางทีมันใช้สูตรคำนวณแล้วมันยากครับไม่ได้ในทางปฏิบัติถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่1ซองซึ่งประมาณสัก200ซีซีหรือ240ซีซีหรือน้ำ1แก้วว่าจะน้ำ1แก้วเนี่ยนักศึกษาแพทย์ชอบถามเนี่ยผมเพิ่งคิดออกคือเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วมันมีหลายแบบ
1: มากเลยครับ
2: ต้องแก้วแบบไหนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามฉลากโดยทั่วไปเขาจะเขียนระบุปริมาตรไว้เลยว่าจะประมาณ200ถึง250ซีซี
1: ครับเราต้องใช้ประมาณนั้น
2: ถ้าเด็กโตส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งหรือผู้ใหญ่ครับในแต่ละครั้งของการถ่ายมันก็จะปริมาณประมาณนั้นครับแต่ใช้วิธีการค่อยๆจิบไป
1: ครับอันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็เคยกินด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาเราท้องเสียเขาให้กินแบบคาร์บอนนะฮะ
0: อ
1: ันนั้นมันช่วยไหมครับหรือว่าไม่ได้ช่วย
0: ไม่ช่วยมันช่วยเหมือนกันนะฮีวาแต่ต้องกินก่อนเกิดอาการ1ชั่วโมง
1: เราจะรู้ได้ไง
0: ไปรู้ได้ไง
1: แล้วเวลากินเนี่ยตอนที่ถ่ายมาดำปี่เลยอาจารย
0: ์อ
1: ้าวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผล
0: ไม่ช่วย
1: ขนาดนั้นไม่ช่วยเลย
0: ไม่ช่วยยาที่ดีที่สุดสำหรับฮีวาคือ ORS น้ำตาลเกลือแร่นี่แหละสู้ได
1: ้แอคซูถูกเบสิกมากๆเนาะ
2: ใช่
1: สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
2: ครับ
1: ถ้าไม่มี ORS ที่บ้านอาจารย
0: ์
1: ทำไงได้บ้าง
0: เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้ว
1: สูตรนั้นได้เหรอกิน
0: ได
1: ้
0: ใช่ได้เหลือเข้าไปในครัวใช้เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้
1: อ
0: นใส่น้ำ1ขวดไม่โขงนั่นแหละ
1: ได้เหมือนกัน
0: นั่นแหละเบสิกเลย
1: น่าจะพอได้อีกสัก1ข่าวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแล้วเกิดท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน62รายข่าวแบบนี้ผมอ่านบ่อยมากเลยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วพอเป็นเด็กที่พร้อมกันแบบนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปเหมือนกันคราวนี้ทางศูนย์นเรนทรอ่าวไทยนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสืออยู่นะครับชั้นม.2 อยู่ดีๆก็อาหารเป็นพิษรุนแรงเหตุการณ์บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนครูเนี่ยนำนักเรียนลูกเสือเนตรนารี62คนอาเจียนอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษทีมแพทย์ก็ต้องซักประวัติแล้วก็อาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงแล้วก็ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆนะครับระหว่างเข้าค่ายโรงเรียนได้จัดหาแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนรับประทานบางมื้อนักเรียนเนี่ยทำกันกินเองนะครับต่อมาสอบถามนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ก็บอกว่าเมื่อวานมื้อเที่ยงเนี่ยกินอาหารเป็นข้าวกล่อง และช่วง2ทุ่มเนี่ยกินโจ๊กไก่ต่อมาตี5วันนี้ปวดท้องท้องเสียถ่ายหลายครั้งมีเพื่อน 2-3 คนมีอาการเหมือนกันแล้วก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกนะครับคือเวลาเจอเคสเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์60กว่าคนเนี่ยเขาต้องประเมินการรักษากันยังไงครับ
2: อันดับแรกเลย

0: วัติเป็นส่วนสำคัญมากครับเวลาเราใช้ประเมินครับว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับแล้วก็อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างครับซึ่งหนึ่งก็คืออาหารค้างคืนเนี่ยคลาสสิกใช่ไหมครับข้าวกล่องค้างคืนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ถ้ามีกลุ่มอาหารหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันครับแล้วก็กินอาหารจากแหล่งเดียวกันอันนี้เป็นประวัติที่สำคัญ
1: ครับ
0: หรือในอนาคตอันใกล้ครับนะก็มีเป็นฤดูร้อนใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อน
1: ครับ
0: ก็หรือว่าคนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นอาหารไปทะเลก
1: ็
0: มีโอกาสได้กินอาหารทะเลหอยบางอย่างครับก็อาจจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการติดมากขึ้นกว่าอาหารทั่วไปหรือว่าอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากสารพิษหรือท็อกซินเองก็ได้
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับพอเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราจะตามหาสาเหตุมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียอาหารมื้อไหนอ่ะมันมีเวลาไหมครับว่าสมมติว่าฉันท้องเสียตอนเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นมื้อนี้แน่เลย
2: ไม่เหมือนกันอย่างรายเนี้ยข้าวกล่องกับโจ๊กเนี่ย
1: อะไรเป็นผู้ร้ายกันแน่
2: เป็นผู้ร้าย
1: เอออะไรกันแน
0: ่คือผมว่าอย่างนึงที่อาจจะสำคัญนะครับก็โจ๊กส่วนใหญ่อ่ะโดยทั่วไปนะครับโจ๊กมันเป็นปรุงสุกและร้อนในตอนนั้น
1: ครับ
0: ข้าวกล่องบางทีอีกอย่างนึงที่มีโอกาสเจอได้คือข้าวกล่องเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนครับสารพิษต่างๆมันหรือแบคทีเรียต่างๆมันโตขึ้นได
1: ้
0: เวลามันโตขึ้นไม่ว่าจะจากตัวแบคทีเรียเองหรือจากสารพิษเองนะครับอันนั้นเป็นตัวก่อโรคหรือก่ออาการได้มาก
1: แล้วมันมีนับช่วงเวลาไหมครับอาจารย
2: ์คือถ้าเรารู้ว่าโจ๊กที่เข้ามาเนี่ยเป็นโจ๊กที่ไม่ร้อนสมมติว่าเป็นข้าวมาแล้วก็มาเติมไอ้ไก่ซุปทีหลังก็จะต้องโทษโจ๊กเพราะว่าหลังจากกิน4ชั่วโมงไปแล้วนี่มันจะเกิดโรคแต่ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันจะนานไปนิดสองทุ่มตีห้าเนี่ยน่าจะโจ๊กมากกว่า
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยย้อนกลับไปมื้อล่าสุดนั่นแหละ 4-5 ชั่วโมงที่ผ่านมามีอะไรกันแน่
2: ใช่อา
1: จารย์ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยคือผมเนี่ยกินอาหารด้วยกันกับแฟนนะครับแฟนเนี่ยท้องเสียแต่ผมอะท้องไม่เสียคือผมได้รับภูมิคุ้มกันจากความสกปรกก่อนหน้านั้นที่ผมกินอาหารมาจนมันมีภูมิต้านทานดีหรือว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมผมถึงไม่เสียแล้วแฟนเสีย
2: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณเคนกินน้อยหรือว่าให้ภรรยากินเยอะหรือเปล่า เพราะว่าคนกินมากก็ได้รับเชื้อมากได้สารพิษมาก
1: อ๋อ
2: นั่นเนี่ยอีกอย่างนึงนะสองก็คือว่าหลังจากกินแล้วดื่มน้ำมากก็เปล่า
1: เกี่ยวอะไรครับ
2: ดื่มน้ำมากมันทำให้กรดในกระเพาะเสียจางฆ่าเชื้อโรคไม่ได
1: ้หร
2: อจ้ะ
1: ก็คือสมมติว่าคุณเนี่ยมันดื่มน้ำเยอะมีโอกาสท้องเสียมากกว่าถ้าอาหารตัวนั้นมีพิษ
2: ใช่
1: แต่คนที่ดื่มน้อยนี่มันอาจจะแบบว่ามีโอกาสน้อยกว่า
2: ใช่เพราะเกลือกรดเกลือมันเข้มข้นกว่าคุณหน้าร้อนใช่ไหมอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนเป็นโรคท้องร่วงมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าดื่มน้ำตลอดเวลามันร้อนเนี
1: ่
2: ยได้รับเชื้อเท่ากันก็จะเกิดโรคได้มากกว่า
1: ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำเยอะที่เราคิดว่ามีแต่ข้อดีครับบางทีมันมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดอาหารที่เข้าไปมันมีพิษอยู
2: ่ใช่
0: ใช่
1: วันนี้เปิด
0: กับอีกอย่าง
1: โลกมากเลย
0: เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับท่านคือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่ติดเชื้อก็ได
1: ้ครับ
0: บางครั้งอาหารกลุ่มนั้นเป็นอาหารที่เราอาจจะกินแล้วทนมันไม่ได้เช่นแลคโตสพอด
1: ี
0: คิดถึงแลคโตสในสกู๊ปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยครับกินอาหารที่เป็นนมวัวเยอะหรือแลคโตสเยอะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อยได้ไม่ดีครับแล้วก็มีโอกาสท้องเสียมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะบางคนกินปริมาณเท่ากันแต่ว่ากินด้วยความเร็วเยอะๆหรือกินด้วยปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
2: เรื่องนมนี่สำคัญถ้าเผื่อว่าบางคนที่ขาดน้ำย่อยเท่ากันเนี่ยถ้าดื่มนมก่อนอาหารกับหลังอาหารก็ไม่เหมือนกันกินนมท้องว่างมีโอกาสท้องเสียย่อยไม่ได้มากกว่าหลังอาหาร
1: โหทุกอย่างมันแบบ
0: เพราะฉะนั้นคนที่แบบทนน้ำตาลแลคโตสไม่ได้หรือแลคโตสอินทอแลนต์กินนมพร้อมกินขนมใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่ท้องเสียน้อยกว่าเพราะอาหารเหล่านั้นดึงให้แลคโตสมันอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ส่วนขึ้น
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่คนไม่รู้เลยนะฮะแล้วบางทีก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: สุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งแพทย์ในสมัยนี้ด้วยรวมถึงคนในยุคปัจจุบันในการใช้ชีวิตบ้าง
2: แพทย์

0: ปัจจุบันเขาก็สบายอยู่แล้วเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็คงจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะให้ความเห็นอกเห็นใจฟังเขาพูดว่าเขามาเรื่องอะไรถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วก็ให้กำลังใจหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มากเพราะการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นรถมันติดมากมีโรคบางอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้วันรุ่งขึ้นโทรไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะดีขึ้นหรือยังรักษาต่อยังไงทำปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะบอกคือว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อที่จะให้เราทุกคนทั้งหมอทั้งพ่อแม่อยากให้ผู้ป่วยนี่หายเร็วใช่ไหมและมีสุขคืนสุขภาพเร็วที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยการเจ็บป่วยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการเจริญเติบโตและบางคนมีผลกระทบต่อความสามารถสมรรถภาพทางสมองด้วยเราไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยอยากให้หายเร็วๆมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
1: ครับวันนี้มีความสุขมากเลยฮะขอบคุณอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยมากๆมารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามกันกับรายการผู้หมอรามานะครับเราชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรรอติดตามมีความรู้มีความสุขแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปนั่นแหละตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรคโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นธาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้อง

0: เรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
1: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอฮะ
0: คนเป็นเยอะมากครับคนไทย40%โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
1: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
0: ่ใช่ครับ
1: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าม
0: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร์พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
1: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
0: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่า
1: ครับ
0: กับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพนะฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
0: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
1: ์ครับ
0: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
1: คือตรงนี้นะครับ
0: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมนี่จะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกนี่ฮะ
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อย
0: ๆครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้งเน
0: ี่ยใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี้ย
0: อาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
0: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั
0: ้นในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อ
1: ครับ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับ เช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่
0: ไหมถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันดูกัน
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: สีขาว
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์ครับโหแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบ Angelina Jolie เพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเต้านมหรือรังไข่
1: ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี้ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได้
1: ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็น
1: ครับ
0: แต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราใหการรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้เลยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได้
0: ครับนะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เอง วัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์ครับ
0: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรม
1: คร
0: ับ แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจนี้ในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับ

0: ้งเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันฮะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
2: ัน
0: แตกต่างจากกล้ำกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกอันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปลือกก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกอะไรอย่างนี้ครับอ
0: ัน
1: นี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
0: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมละก
0: ็
1: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตก็ทำให้เกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก
0: ็
1: คือต้องบริหารกล้ามเนื้
0: อ
1: แขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได้
0: โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ฮะเรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ภาวะขึ้นลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเขาสกัดเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
1: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: บวยทำอะไรบวย
1: แป๊บนึง
0: เฮ้ยบวยบวย
1: แป๊บนึงโตโอ้โหกำลังจะฟิเดเล่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
1: และอย่างที่ผมบอกนะครับผมกำลัง
0: เล่นโอ้
1: โหโคตรเจ็บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำอะไร
1: เล็ดอกยกออก wow. ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกแบบง่าย
0: ๆ
1: ที่บ้านของท่านได้ครับพูดถึงความสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับพี่ต้น
0: โอเคตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อสำคัญปกติเวลาที่เราใช้ผักดันส่วนใหญ่มันใช้ตัวพวกนี้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: เราจะมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงบุคลิกภาพครับเกี่ยวไหม
0: ถ้าผู้ชายถ้าเกิดมีส่วนนี้เป็นหน้าอกอะไรต่างมันดูโอเคนะเออนี่มีลายมีอกนะ
1: มันดูเป็นมิสเตอร์อเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงแล้วเออผู้หญิงเป็นไงพี
0: ่ถ้าเกิดอกมีความรู้สึกว่าเออกระชับอกเป็นอกไม่ใช่แบบไปตามช่วงอายุอะไรต่างพวกนี้ฮะเออดูมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกกันแบบง่ายๆที่บ้านของท่านเราเสิร์ฟทั้งที่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้สำคัญมากนั่นก็คือเก้านั่นเองซึ่งทุกบ้านมีหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเราคงจำได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาเก้าอี้มาออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเก้าอี้สามารถสร้างซิกแพคได้วันนี้ผมขอให้ชื่อตอนว่าเก้าอี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าอกตัวนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: เก้าอี้ตัวนี้เดินทางมาจากฮิราจูกุได้ผ่านซูชิและอุนจิเดินทาง
0: พอเถอะมาเก้าอี้เก้าอี
1: ้มันดูญี่ปุ่นนะชอบอ่ะเก้าอี้นะ
0: ครับ
1: พอดีแล้วครับวันนี้เรามีอาสาสมัครนะครับที่เขาต้องการเพิ่มบุคลิกภาพหน้าตาดีมากพร้อมต่อไปจะโตเป็นนายแบบได
0: ้
1: เขาคนนั้นก็คืออาสาสมัครของเราคนนี้นี่เองสวัสดีครับนี่น้องแชมป์ของเรานะครับโอเคน้องแชมป์
2: คร
1: ับ ทำไมถึงมีความสนใจเรื่องของหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกครับ
2: พอเวลามีคนมากอดจะได้อบอุ่น
1: หยุดหยุดหยุดหยุดครับมือทำอะไรครับ
2: เออไม่ใช่
1: หมายถึงว่ายังไงครับทำไมถึงสนใจกล้ามเนื้อหน้าอก
2: ก็เวลามีคนมากอดแล้วได้อบอุ่นนะพี่ไม่ใช่ก็แบบ
1: นี่พี่เชื่อนะเนี่ยพี่เชื่อ
2: ไม่ใช่พี่ผมเชื่อคนนั้นครับ
1: ยังไงนะครับ
2: เสริมบุคลิกเราครับแชมป์เป็นคนชอบแต่งตัวครับเราใส่เสื้อผ้าจะสวยไงพี
1: ่
2: แล้วดูแบบธรรมะดูเท่ดีอะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดเราอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนก็คือว่านี่เลยครับนี่เรามาดูกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชัดๆเพราะว่าเวลาเราเห็นสัดส่วนจริงๆเราจะจินตนาการออกว่าทำไมถึงต้องเล่นหลายท่าทำไมต้องเล่นอันนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคต่อครับพี่ต้น
0: เรามาไล่ดูนะครับ
1: เดี๋ยวคุณไม่ทักในแบบหน่อยนะครับ
0: หน้าคุ้นๆนะ
1: เออเขาหล่อมากเลย
0: ที่ประกาศไว้หน้าสนออะไรวะสักอย่าง
1: อ๋ออันนั้นเขาทำความดีให้กับสังคมครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับ
0: โอเค
1: กล้ามเนื้อหน้าอกเท่าที่ดูมีทั้งหมด3ส่วน
0: ใช่ครับ
1: สำหรับคนที่เคยเล่นเวทแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอกบนอกกลางอกล่างแบบนี้ที่เราพูดถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับต้น
0: โดยหลักการเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันก็จะไล่ภาพมาคุมไปถึงไอ้ตัวไหปลาด้านในนะครับไหปลาก็จะยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านใน1ใน3ของด้านในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเน้นอกบนเราก็ต้องพยายามเล่นไอ้ส่วนที่เน้นไอ้ส่วนของข้างบนอกงั้นมุมการเล่นอะไรต่างๆมันต้องสูงขึ้นส่วนอันที่2ไอ้โซนเนี้ยส่วนใหญ่เราทุกคนเล่นอยู่แล้วไอ้นี่ก็คือเกาะตามแนวของกระดูกอกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง
1: นี่คืออกกลาง
0: อกกลางถ้าโดยทั่วไปของคนเล่นเนี่ยบอกว่าเล่นอกบนอกกลางอกล่างเนี่ยอย่างไรก็คือตัวเนี้ยตัวที่เกาะตามแนวของตัวไอ้กระดูกอกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอก
1: ลักษณะการเล่นคือการนอนแบบแบนราบ
0: นอน
1: แบนราบกับพื้นหรือขนานกับพื้น
0: ใช่
1: เหมือนนอนเก้าอี้เอน
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ส่วนบนขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยต้องให้มีการเอียงการเฉียงนะครับ
1: อกบนเวลาเล่นเราจะเรียกว่าอินคลาย
0: อินคลายใช่ส่วนอกล่างนะครับตัวอกล่างตัวนี้ก็ย้อนกลับก็กลายเป็นเรื่องของดีคลายนะ
1: ดีคลาย
0: ก็คือต่ำกว่าช่วงของแนวของกระดูกอกมานิดนึงนะ
1: ครับ
0: อยู่ช่วงปลายของกระดูกอกซึ่งส่วนพวกนี้บางทีเราจะไม่ค่อยเล่นหลายๆคนมักจะมองข้ามเราจะมักจะเล่นแค่อกกลางอกบนแต่บางทีเราลืมเรื่องของตัว
1: อกล่างไป
0: อกล่างไปนะครับมันก็จะทำให้รูปของตัวอกเนี่ยดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
1: วันนี้นะครับเราจะเล่นอกให้ครบทั้งหมด
0: ครับ
1: ทั้งอกบนอกกลางแล้วก็อกล่างแต่ใช้เก้าอี้เราเรียกกันเล่นแบบนี้ว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
0: แชร์เอ็กซ์ไซ
1: ส์ก็คือบอดี้เวท
0: ใช่แล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเข้ามา
1: น้ำหนักตัวของเรานั่นเอง
0: ครับผม
1: ดีเลยครับวันนี้เราจะออกกำลังกายนะครับทั้งหมด5ท่าด้วยกันในตอนท้ายรายการเราจะรวม5ท่ามาใช้แบบคาร์ดิโอก็เรื่องได้ระบบการหายใจด้วย3นาทีรวมกันถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมออกกำลังกายแล้วนะครับ แต่เท่าที่ดูพี่ต้นครับ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วที่เราใช้กล้ามท้องเนี่ยคือใช้เก้าอี้ตัวเดียวสร้างกล้ามท้องมันคือตัวเดียว
0: ใช่ใช่
1: แต่พี่ต้นใช้2ตัวครับ
0: ครับมันนานมาแล้วไงมีออกลูกออกหลาน
1: เอาจริงๆเอาจริงๆยังไงครับพี่ต้น
0: ถ้าตัวเดียวมันก็สามารถใช้ได้บวยแต่ทีนี้ถ้ามันมี2ตัวเนี่ยรูปแบบหรือว่าวิธีการมันจะได้หลากหลายมากขึ้น
1: อ่ะพี่ต้นทำเลยครับเราจะได้เห็น
0: งั้นแรกนะครับเราก็มาเหมือนเราวิดพื้นปกติเลยใช่มั้ยครับ
1: เอามือวางอยู่กลางเก้าอี้นะคร
0: ับใช่ครับอกลงมาถึงขอบของเก้าอี้นะครับตัวขนานพื้นนะครับดันขึ้นนะครับลดลง
1: พื้นแบบนี้นี่คือได้กล้ามเนื้ออกส่วนไหนครับ
0: จะเป็นลักษณะของส่วนกลางกับลงไปส่วนล่างแล้วเพราะเรามุมเราปรับขึ้นมา
1: อ๋อ
0: ใช่มั้ย
1: มันสวนกันเวลาเราเล่นดีคายมุมก็จะประมาณนี
0: ้ใช่ใช่
1: คือมันก็เหมือนมันสวนทางกันถ้าเราเล่นอกล่างถ้าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็คือเราสึกว่านอน
0: หัว
1: ต่ำแต่พอเล่นอกล่างถ้าเป็นเก้าอี้หัวจะสูง
0: ใช่มันจะขึ้น
1: จะสลับกันนะครับ
0: สลับกัน
1: โอเคอ่ะต้นยังไงครับ
0: มาเอามือว่างว่างเวลานิดนึงนะครับขาเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับเอาลงลดปุ๊บอันนี้เราค้างข้างล่างนะครับดันขึ้นนะครับบีบอกดันขึ้นลง
1: บีบอกดันขึ้นสำหรับผมขอเพิ่มเทคนิคนี้ด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: จริงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าสำคัญ
0: ใช่
1: ความรู้สึกสำคัญคือเราจะอยู่ที่หน้าอกเราดันใช้แขนดัน
0: บีบอก
1: แต่ใช้บีบอกเอาปุ๊บ
0: เอาลง
1: ฟีลลิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนัก
0: บีบดันขึ้นเอาลงเอาไปนิดนึงคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกพร้อมบีบอกลองอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบอก
1: อันนี้ลองดูมุมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตคนถ้าเรามีบัดดี้จะดีมากลงครับแชมป์ถ้ามีบัดดี้จะดีมากคือแชมป์เนี่ยเวลาลงปุ๊บไหล่จะลงต่ำพอต่ำปุ๊บจะออกไหล่ช่วยมากกว่าหน้าอกลองดูเนี่ยนี่จะออกไหล่ด้วยนะครับต่อไปอ่ะแชมป์โฟกัสที่หน้าอกครับอย่างเดียวเลยเนี่ยบีบบีบหน้าอกบีบบีบนี่ดีมากบีบหน้าอกบีบ
0: หากันบีบ
1: บีบดีมากโอ้โหเอามาสังเกตหน้าแดงผิดกันเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่เอางี้ฉันมีคำถามนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
2: อย่างเมื่อกี้เรามีบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอยพูดอะครับเขาจับเราแล้วเรารู้สึกได
0: ้เราทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น
2: ครับถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบบิกินเนอร์อย่างเงี้ยครับเราควรจะ
0: ก็ง่ายเราพยายามว่าส่วนของอกต้องการให้อกทำงานใช่ไหมครับให้เหมือนกับพยายามบีบอกมากกว่าการที่เหยียดแขนหรือว่าใช้ไหล่ช่วยพยายามให้เหมือนเราบีบอกเข้าหากันบีบอกเข้าหากันถ้ามือสองมือก็คือพยายามให้เหมือนกับบีบอกสองข้างเข้าหากัน
1: เราต้องฝึกซ้อมความรู้สึกท่าที่2เลยมั้ยครับ
0: ท่าที่2มาเก้าอี้อาจจะให้ห่างออกไปอีกนิดนึงขนาน
1: จะมีชื่อท่ามั้ยครับพี่ต้น
0: ตัวนี้มันเหมือนกับที่เราเล่นไฟล์ใช่มั้ยเราพยายามดันนะครับบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับตัวขนานพื้นบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับ
1: พี่ต้นเจ๋งมากเลย
0: บีบศอกดันยกตัวขึ้น
1: พี่คิดได้ไงอ่ะ
0: ฮะ
1: ขออีกทีพี่เจ๋งมากเลยอ่ะปกติเราเล่นไฟล์เรา
0: ศอกใช่มั้ยครับ
1: ไม่มีเครื่องต้องใช้แมชชีน
0: ตัวขนานพื้น
1: เครื่องบางเครื่อง
0: บีบศอก
1: หลายแสน
0: นะครับ
1: ผมคิดดูเวลาเราไปเล่นฟิตเนสเราต้องไปเสียเงินหลายแสน
2: สนใจอาจารย์นี่เลย
1: ปีนึงหลายๆหมื่นนะครับขออีกทีไม่เห็นเมื่อกี้ลังชื่นชมว่าพี่เจ๋งมากอยู
0: ่มา
1: พวกเรา
0: ทำพร้อมกัน
2: ขออีกทีขออีกที
0: นะครับซองระดับเดียวกับหัวไหล่ใช่ครับพยายามดันเวลาทุกครั้งที่เราดันขึ้นพยายามบีบศอกเข้าหากัน
1: เพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เหมือนเล่นฟิตเนสอย่างนี้
0: ใช
1: ่ปุ๊บเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินเนี่ยคนเริ
0: ่
1: มต้นซ้อมก่อนเอามือเดียวก็ได้แล้วก็จับตัวเองเนี่ย
0: ดันขึ้น
1: ให้เรารู้สึกว่ามันบีบ
0: ตัวขนานพื้นนะครับตัวพยายามให้ขนานพื้นนะครับบีบดันขึ้นนะครับบีบดันขึ้นครั้งให้ตัวขนานพื้นนะครับอ้าวกลับมานะครับบีบดันขึ้นพยายามเน้นจากบีบข้อศอกนะครับกลับมาลงนะครับ
1: ข้อมือแทบจะไม่กลับ
0: นะครับพยายามจากข้อศอกพยายามจากข้อศอกใช้ศอกดันตัวขึ้น
1: โทษครับหนักเลยครับเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่หนักนะเนื่องจากว่า
0: ถ้าโดย
1: ตัวเราเยอะ
0: ถ้าโดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่เราเล่นไฟน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันถือว่าหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงถ้าในกรณีถ้าเราหนักเราอาจจะชันเข่าลงนะครับตัวตัดให้ตัว
1: แ
0: ข็งเข่าวางที่พื้นนะครับช่วยนิดนึงนะครับ
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านี้นี่พี่ต้นคิดเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลย
0: ดันแต่ทุกครั้งย้ำใช้ศอกบีบนะครับศอกบีบ
1: ศอกคือตรงนี้นะครับ
0: ข้อศอกศอกบีบนะครับพยายามดันขึ้น
1: อันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราทำแล้วเราชันรู้สึกว่าเราดูแข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่แข็งแรงนะครับ
0: ใช่
1: มันหมายถึงว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากเลย
0: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้พี่คือการฝึกฟีลลิ่งของพี่ใช่ไหมครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยท่านนี่ชอบมากแนะนำว่าชันเข่าก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงอาจเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
1: ท่านที่3ครับ
0: ต่อไปเราจะเป็นอกบัวละ
1: เออผมสงสัย
0: uh-huh.
1: คือสงสัยว่าทำไมเราต้องเล่นอกกลางก่อน หรือว่าอกรวมก่อน
0: ใช่เพราะว่าส่วนนั้นมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุด ใช่ไหมอย่างไอ้พวกกล้ามเนื้อไอ้อกบนอะไรเนี่ยมันถือว่าตัวช่วยถ้าอยู่ดีเราไปเล่นตัวช่วยก่อนมันขนาดมันจะเล็กกว่าซึ่งพอตัวช่วยมันหมดแรงปุ๊บตอนที่เรามาเล่นตัวหลักเนี่ยแทนที่จะเล่นได้เยอะกว่านั้นมันอาจจะหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะตัวช่วยมันหมดแรงไปแล้ว
1: ที่เราเรียกว่าอกรวมก็คือว่ามีทั้งอกบนอกกลาง
0: อกล่าง
1: มันเลยช่วยทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็เวลาเราตอนนี้เราจะมาเน้นทีละส่วนก็คืออกบน

0: ก่อนละอย่างละ
1: ต่อไปแล้วจะออกกำลังกายอกบนครับ
0: อกบนนะครับ
1: เพื่อให้อกกลางกับอกล่างได้พัก
0: จากปกตินี่เรามือวางบนเก้าอี้ครับคราวนี้เราจะเอาเท้าวางบนเก้าอี้มั่ง
1: เฮ้ยทำไงอะพี่ครับ
0: โอ้นั่นแหละใช่เลยแล้วมือวางที่พื้น
1: อ๋อนี่ไงมาพี่ต้นทำก่อนพี่ต้นทำก่อนนะครับพี่ต้น
0: นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาเท้านะครับวางบนเก้าอี้นะครับมือวางที่พื้นเนื่องจากว่าอกบนเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมือเราต้องแคบกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้ลงมานะครับเหมือนเราดันพื้นทุกอย่างเลยนะครับดัน
1: ถ้าเป็นก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเก้าอี้ในฟิตเนสนึกถึงนะครับเราเรียกว่าอินคลาย
0: ใช่มันจะเฉียงขึ้น
1: มันจะสลับกัน
0: แล้วก็ลงนะช้าๆนะครับดันเหยียดยืดขึ้นบีบอกนะครับ
1: สังเกตว่าพี่ต้นตัวสั่นแล้วแสดงว่าออกกำลังกายได้ดีมากนะคร
0: ับ ใช่ครับมันหนักมากนะครับ
1: โอเค
0: บุ้ยลองทำครับมา
1: ได้ครับมา
0: ครับเท้าวางนะครับมือพยายามขยับให้แคบเข้ามากว่าปกตินะครับศอกกลางออกนะครับ
2: ครับ
0: แบบนั้นท้องหลังให้ตรงนิดนึงหลังให้ยันเหยียดยืด
1: สำหรับผมเวลาเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะครับเราเหมือนเอาหัวทิ่มแบงหน้าเลย
0: ให้น้องไปข้างหน้า
1: น้องไปหน้าเลยขึ้นแล้วทิ่มยิ่งขึ้นยิ่งทิ่มนี่โอ้โหมันใช่อ่ะ
0: ขึ้นมาส่วนนั้นมากขึ้นใช
1: ่ถ้ามันหนักไปสำหรับเราใช้เข่าได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับหรือไม่เราก
1: ็เอาเข่าอยู่ที่ตรงนี้ได
0: ้ขยับระยะตัวให้มันสั้นลง
1: ทำไงครับพี่ต้น
0: เราก็เลื่อนให้เข่ามาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้แทนนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ได
1: ้น
0: ะครับ
1: มันก็จะเบาขึ้นนะคร
0: ับเพราะตัว
1: สำหรับคนที่เริ่มต้น
0: ช่วงของความยาวมันก็จะสั้นลง
1: เป็นไงครับน้องแชมป์ท่านี
2: ้โดนเลยครับ
1: พี่ต้นครับผมอยากพี่ต้นเน้นอีกทีว่าอย่างเช่นผมมีความคิดเดิม
0: ๆ
1: อย่างเช่นเวลาเล่นฟิตเนสผมชินมากผมเล่นมา20ปีเนี่ยเวลาเล่นอกบนหัวต้องสูงอินคลายเล่นอกล่างหัวต้องต่ำเราจะมีหลักจำอะไรบ้างกับการเล่นเก้าอี
0: ้
1: โดยเน้นกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยครับ
0: อย่างถ้าเราเล่นฟิตเนสถ้าเราอกบนปุ๊บไอตัวอุปกรณ์ก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้าลักษณะเราเล่นตามบ้านนะฮะเราใช้พวกเก้าอี้เราใช้ไอบันไดอะไรแล้วแต่พวกเนี้ยตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายเราต่ำมันถึงจะเป็นอกบนมันก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการปรับอุปกรณ์กับปรับร่างกายตัวเราเอง
1: โอ้คือไงว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ปรับไม่ได้เราต้อง
0: ปรับ
1: ในขั้วตรงข้ามกับฟิตเนส
0: ใช่แล้ว
1: ก็เราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำหลักคิดนี้
0: ใช่
1: ท่าที่4เลยครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4มาน
0: ะครับท่าที่4ตัวนี้ก็เป็นอกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะให้เป็นกว้างกับแคบกว้างกับแคบไม่พอเรามีสูงกับต่ำด้วย
1: เรา
0: ให
1: ้เราจะเล่นอกอะไรครับ
0: นะครับตัวนี้จะเป็นอกภาพรวมนะครับแต่มันจะมีในส่วนของภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนของอกล่างด้วยนะครับเราให้เป็นสลับนะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับ
1: คือเราจะเอาเก้าอี้กลาง
0: ให้กว้างนิดนึงใช
1: ่เป็นกว้างสลับแคบ
0: กว้างสลับแคบมันก็จะเป็น
1: สลับลง
0: ใช่มันก็จะเน้นทั้งส่วนกับอกกลางแล้วก็อกนอกกับอกใน
1: มันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเล่นแบบเดียวยังไงครับ
0: แบบเดียว
1: นี่เหมือน2แบบนะ
0: ใช่ถ้าดูตรงนี้ในเรื่องของการฝึกระบบประสาทใช่ไหมฝึกการตอบสนองเปลี่ยนสลับไปสลับมามันทำให้เราเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นเพราะในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆมันก็จะสูงขึ้นกว่าการที่เราทำอยู่ในท่าเดิม
1: ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่แล้วก็พอร่างกายมันเจออะไรที่แปลกใหม่การที่เผาผลาญเนี่ยไอ้นี่มาเท่านี้ฉันก็ใช้พลังงานแค่นี
1: ้
0: แต่ถ้ามีตัวอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปมึงเร่งเข้ามาเอ้ย
1: ตื
0: ่นเต้นมากขึ้นนะหัวใจเต้นสูบฉีดมากขึ้นก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
1: สุดยอด
0: อ้าวมา
1: สูงสลับต่ำนะครับ
0: สูงสลับต่ำ
1: ได้ไหม
0: กว้างนิดนึงนะครับสูงดันก่อนลงตามขึ้นมาเราสามารถสลับขวาซ้ายได้นะครับขึ้นลงใช่ไหมดีตัวตรง
1: ๆสำหรับผมคือลงช้าๆได้คือเรา
0: ได้ครับ
1: ฟีลลิ่งปึ๊บ
0: ใช่ครับนั่นลงเหยียดดันขึ้นบีบอกขึ้นมาลงโอเคใช่ขึ้นดีตัวตรงตลอดสลับแขนขวาซ้ายได้ครับขวาซ้ายนำตามสลับได้ดีฮะเอาพอก่อน
2: ยอด
1: แรงมากสุดยอดไหม
2: เหนื่อยพี่เยอะมากผมบอก
1: คุณเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นกว่าที่เราดันพื้นท่าเดียวมันรู้สึกว่าได้ใช้คาร์ดิโอมากขึ้น
1: แล้วจังหวะที่มุมที่เราแตกต่างกันอย่างเช่นเราดันจากข้างบนบนเก้าอี้กับดันจากพื้นเนี่ยอกส่วนไหนแตกต่างกันบ้าง
2: ฉันว่าได้อกคนละส่วนนะฉันข้างล่างน่าจะได้อกในด้วยแล้วก็เป็นอินคลายด้วยข้างบนแต่การที่ข้างบนแบบบิดข้างบนเนี่ยครับจะได
0: ้ส่วนด้านน
2: อกอกรวม
1: โอเคท่าที่5
0: ครับท่าดิฟครับท่านี้ก็คือมือสองข้างวางไว้ระหว่างเก้าอี้นะครับขาเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับ
1: ท่านี้มีข้อผิดพลาดได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราวางมุมไม่ดีจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่ถ้าเกิดเราบีบศอกเข้ามามันจะกลายเป็นต้นแขนด้านหลังเพราะงั้นเราต้องพยายามกางศอกนะครับลดตัวลงนะครับกางศอกดันเหยียดยืดบีบอกนะครับ
1: เอามาสำหรับคนที่บางคนแขนยังไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยเราทำไงครับ
0: แล้วก็ใช้เป็นงอเข่า
1: ช่วยทำให้ดูหน่อยครับพี่ต้น
0: นะครับถ้าในกรณีที่คนยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะอาจจะเป็นลักษณะงอเข่านะครับลงแค่นี้
1: งอเข่ามันช่วยเซฟแรงยังไงครับ
0: มันทำให้น้ำหนักตัวมันเข้ามาหาตัวมากขึ้น
1: อ๋อเราหุบคานของเราออกไป
0: ใช่เพราะงั้นถ้าเรายิ่งเหยียดยืดออกไปฮะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: คานยิ่งยาวยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น
0: ยิ่งถ้าเรายกมากขึ้น
1: ไอ้ตา
0: ก็ยิ่งหนักมากขึ้น
1: โอ้
0: เอามาทำธรรมดาก่อนแค่เหยียดขาพออ้าวเริ่มใช่ครับดันบีบครีมด้วยอย่าลืม
1: เราสามารถเอาตัวเข้ามาได้ครับเหมือนว่าฟีลลิ่งของแต่ละคน
0: ใช่บีบตลอดบีบดันบีบดันบีบ
1: ชิ้นกับผมนะครับเวลาลงดิฟนะครับ
0: ครับ
1: คือช่วงจังหวะขึ้นเรายืดอกด้วย
0: ยืดอกเหยียดตัวนะฮะพยายามเหยียดตัวเหยียดตัว
1: นี่เราเหยียดตัวแล้วจินตนาการแล้วบีบครีมอยู
0: ่เหยียดตัวบีบเหมือนจะบีบศอกมา
1: เนี่ย
2: บีบครีมเลยพี
1: ่สุดยอดเลยนี่คือเรียบร้อย5ท่าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องแชมป์
2: อย่างสมมติโปรแกรมเนี่ยครับควรเล่นยังไงครับอาทิตย์นึงเราเล่นวันนึง5ท่าเลย
1: เล่นอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับหรือว่าควรเล่นกี่เซตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าในกลุ่มคนที่ได้ออกกำลังกายประจำแล้วนะครับจริงๆแล้ว5ท่าเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีของคนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราแค่เลือก 1-2 ท่าแล้วเราทำให้มันสม่ำเสมอจะดีกว่านะครับเวลาที่เล่นอาจจะไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับเราอาจจะเล่นแล้วก็พักประมาณวัน2วันแล้วก็กลับมาเล่นใหม
1: ่เออทำไมไม่เล่นทุกวันนะครับเราอยากเล่นเราอยากเพิ่มหน้าอกไม่ได้สนใจกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันดีหรือไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ
0: โดยทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของฝึกเรื่องแรงต้านเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องให้เวลากับกล้ามเนื้อที่มันได้พักเพื่อที่มันจะได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราเป็นเน้นต่างๆเนี่ยบางทีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะตามทัน
1: ระบบการทำงานคือเรากระตุ้น
0: ใช่
1: กระตุ้นก็คือ
0: ให้มีการตอบสนอง
1: เติมด้วยการรับประทาน
0: เพิ่มเติม
1: แล้วก็พักผ่อน
0: ใช่
1: เพื่อกระตุ้นให้เขาตอบสนอง
0: ใช
1: ่อ๋อเราจะมาออกกำลังกาย3นาที5ท่ารวมกันแชมป์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับพี่
1: แชมป์ยังอยู่นะครับ
2: ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายพร้อมไหมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตรียมเก้าอี้ไหมพร้อมนะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาท่าที่1ครับมือวางเลยนะครับข้าวลงมานะครับดันขึ้นนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับ
1: นี่ไม่ช้านะครับนี่คือคาร์ดิโอนะครับ
0: 3 5 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับดีครับลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้แบบผมนะครับแต่ถ้าไหวให้ทำแบบบ้วยนะครับ
1: โอ้โหชันเข่าเลย
0: เย็นๆนะมาท่าที่2มาศอกระวังครับตัวขนานพื้นแขนเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับดันผักขึ้นจากศอกผักขึ้นนะครับผักขึ้นนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได
1: ้ลื
0: มมาเที่ยวอย่าลืมหายใจด้วยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกนิดเดียวนิดเดียวพึ่งพาไปนิดเด
1: ีย
0: วอ้าวสลับไปอันที่3
1: โอ้ย
0: มือวางไว้ด้านบนบนล่างสลับนะครับอ้าวลงนะครับขึ้นมา
1: โอ้ย
0: คร
1: ับ
0: ปูขึ้นลงทุกครั้งดันพื้นด้วยพื้นด้วยมา
1: คนหนักเลย
0: มาเร็วนิดนึงอึ๊บ
1: เราจะไม่ไหวเอาเข่าลงได้นะครับ
0: ใช่ครับเข่าวางได้ครับ
1: เข่าวางได
0: ้เข่าวางได้นะครับเข่าวางได้ว้าขึ้นไปนิดเดียวลงเข่าวางได้มาอย่าลืมสลับขวาซ้ายด้วยขวาซ้ายขวาซ้ายแชมป์มาานิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวบวยหน่อย
1: ขา
0: ตรงบวยหายใจด้วยบวยหายใจด้วยบวย
1: ครับหายใจอยู่ครับ
0: อ้าวอีกสองครั้งอีกสองครั้ง
1: อ
0: ีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวโอเคมามือลงเท้าวางนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับมือแคบนิดนึงเอาลงมา ขึ้นลงมาขึ้น

0: ลงมา
1: ให้เอาเข่าใกล้ๆเก้าอี้ไว้นะครับได้ครับเอาเข่าไว้ที่เก้าอี้ได้ครับผมก็ยังลืมไปเลยมาเข่าไปได้เก้าอี้ได้นิดเดียวสองครั้งครั้งหนึ่งโอเคลุกขึ้นมามือวางระหว่างเก้าอี้มาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยขาเหยียดยืดงอบีบคิ้มมามาขอ5ครั้ง5ครั้ง1แล้ว2 3 4ครั้งเดียวครั้งเดียวโอเค
2: โอ้เจ้าครับ
1: ครับ
2: สงสัย
1: ครับ
2: หลายๆครั้งรายการของเราคือ
1: ครับ
2: เราสอนท่าออกกำลังกาย
1: ครับ
2: เราทำเสร็จแล้วสุดท้ายเรามาคาร์ดิโอทุกครั้ง
1: ครับ
2: มันมีประโยชน์ยังไงครับ
1: เริ่มจากเวทใช่ครับมาคาร์ดิโอเนี่ยการเผาผลาญจะดีขึ้นนะครับถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวใช้ไขมันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ
2: เพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงว่าสมมติถ้าเกิดคนที่อยากเบิร์นแต่ว่าไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายผลแตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เราต้องการดึงเอาไขมันมาใช้เนี่ยมันจะใช้น้อยไงเล่นเวทก่อนแล้วมาเบิร์นเนี่ยการดึงไขมันมาใช้มันจะมากขึ้น
2: โอเค
1: นะครับ
2: เคลียร์ชัดเจน
1: ต้
2: องแชร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้เป็นไงบ้าง3นาที
3: มีน้ำให้กินไหมครับ
2: เดี๋ยวมีให้กินเหลือเฟือเลยก่อนอื่นแชร์ก่อนเป็นยังไงบ้าง
3: โอเคมากเลยครับสมมุติเราไปเข้าฟิตเนสไม่ได้หรือเข้ายิมไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถทำที่บ้านเราได้เลย
2: แฮปปี้เลยนะ
1: ครับ
2: นี่คือความตั้งใจของ Healthy Friday นะครับเราจะนำในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเกินความคาดหวังเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันตอนนี้ไปพบกับนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกับน้องเข้าตูเลยครับ

คส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ

0: พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
1: อ๋อใช่ๆ
0: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
1: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
1: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
0: ่
1: ะโรยชาอยู่ทำไม Subscribe เลย
0: Subscribe เลยค่ะ
1: กดตรงนี
0: ้ตรงไหน

สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะวันนี้ข้าวตูขอเริ่มรายการด้วยคำถามง่ายๆ1คำถามค่ะว่าคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเนื้อหารายการในวันนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเพิ่มปีละ 500,000 คนและคาดว่าปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนเลยทีเดียวเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะซึ่งยาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคแต่การใช้ยาในผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงเรื่องจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: และวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาสูงอายุค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงปิยนุชโรจน์สง่าอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ข้าตูมีคำถามนึงนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุกับยาเนี่ยเป็นของคู่กันจริงไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะถ้าสำหรับคนไทยก็คือพวกวัยหลังเกษียณอย่างนี้นะคะก็คือร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความผิดปกติจนทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรัง
0: เป็นโรคอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็จะเป็นอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบว่าหลายๆโรครวมกัน
1: ใช่คนนึงอาจจะมี 2-3 โรคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามักจะพบปัญหาอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับยาแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหลายโรคพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องได้รับยาหลายๆตัวพร้อมกันซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นยาตีกัน
0: ยาตีกัน
1: ยาตีกันก็คือหมายความว่ายาตัวนึงเนี่ยมันไปส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงก็อย่างเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคความดันใช่ไหมเขาก็ต้องรับประทานยาความดันเสร็จแล้วก็ดันปวดเข่าข้อเสื่อมก็ต้องรับประทานยาแก้โรคข้อเสื่อมทีนี้ยาที่ใช้ในการแก้โรคข้อเสื่อมก็จะเป็นยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ความดันโลหิตสูง
0: ก็เลยเหมือนไปแบบ
1: ไปขัดกัน
0: ไปขัดกัน
1: ใช่เพราะนั้นก็ผลการรักษาการควบคุมความดันจากยาลดความดันก็อาจจะไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุอะค่ะคือเนื่องจากได้รับยาเยอะบางทีก็ลืมกินยาบ้าง
0: ว่าบางคนยาเป็นแบบ10ตัว
1: กินเป็นกำกำ
0: กินแบบทีนี้อิ่มแทนข้าวเลย
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องกินยายากเนาะผู้สูงอายุบางทีกล้ามเนื้อตรงบริเวณระบบทางเดินอาหารอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะแจ้งแพทย์ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
0: บางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาแล้วเขาก็หยุดยาไปเองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ควรจะหยุดยาไปเองเขาควรจะแจ้งแพทย์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเมินให้เขาว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากยาจริงไหมแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อ
0: ฟังแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆปัญหาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยจะลงไปทำกิจกรรมอาสาที่ชุมชนเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย
1: ์ก็วันนี้เราก็จะไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวนะคะตรงเขตราชเทวี
0: อ๋อก็คือใกล้ๆกับคณะเภสัชของเรานี่เอง
1: ใช่
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวกันค่ะนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงบริเวณราชเทวีนะคะก็เป็นชุมชนโบราณแล้วล่ะอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นผ้าไหม
0: อ๋อทอผ้าไหมกันที่นี่ด้วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุก็มีเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดในวันนี้ก็มี2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมตามบ้าน
0: อ๋อวันนี้มีไปเยี่ยมบ้านด้วยเลย
1: ใช่ๆ
0: โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกิจกรรมกันที่มัสยิดดารุนฟาละกันค่ะ
1: วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะทำไมก็เพราะว่าผู้สูงอายุ

0: เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเราก็ใช้ร่างกายกันมาสักพักนึงเนาะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมนะคะพอเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมานะคะโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ยาในการรักษานะคะบางท่านก็พอเป็นโรคที่1สักพักนึงก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาซึ่งแต่ละโรคก็ใช้ยาหลายตัวนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยอาจจะใช้ยาประมาณคนละ 5-6 ตัวก็เลยเป็นคำพูดที่ว่ายากับผู้สูงอายุเป็นของคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็จะแนะนำเรื่องหลักการใช้ยาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะคะมี4ประเด็นสำหรับเรื่องยาที่เราควรจะทำความเข้าใจนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชื่อยานะวิธีการใช้นะคะข้อห้ามแล้วก็วันหมดอายุอย่างยาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ควรจะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสมมติในบ้านมีลูกหลานใช้ยาตัวเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปเอายาของเขามาใช้
1: กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุในช่วงเช้านอกจากจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ปิยนุชโรจน์สง่าแล้วยังมีกลุ่มพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรักษาการใช้ยาสำหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง

0: ริดกิจกรรมนะคะสำหรับเรื่องของการแนะนำหลักการการใช้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงชุมชนกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โอเควันนี้เราจะไปกันกี่บ้านนี่คะอาจารย์
1: 3บ้านค
0: ่
1: ะ
0: ไป3บ้านโอเคงั้นบ้านแรกเราไปบ้านใครคะ
1: บ้านป้าพรค่ะ
0: บ้านป้าพรนะคะบ้านป้าพรนี่มีผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ป้าพรเนี่ยแหละค่ะแกก็ปกติจะทอผ้าเนาะอาจจะนั่งนานทีนี้ก็เลยทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจริงๆเป็น2ข้างแต่ว่ารับการผ่าตัดไปแล้วข้างนึงแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยป้าแกก็ไม่อยากจะผ่าตัดเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี
0: ้
1: เราก็ไปแนะนำเขา
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านป้าพรกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครัว
1: บ้านครัว
0: เขตราชเทวี
1: ใช่
2: ก็มาอยู่กันที่บ้านป้าพรแล้ว
0: ไอ้ป้าพรกำลังทอผ้าอยู่เลยค่ะ
1: กำลังทำงานอยู่
0: ป้าพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้กำลังทอผ้าอยู่เลยคุณป้าทอต่อเลยทอต่อหนูอยากเห็นพี่เคยเห็นทอผ้าไหม
3: ไม่เคย
0: ไม่เคยป้าขอดูด้วยวิเคยเห็นแต่ในละคร
4: ที่นี่ก็มีค่ะ
1: เชื่อนะจะมีกลางเมือง
0: อยู่กลางเมืองด้วยคุณป้าทอมากี่ปีแล้วอะคะ
4: 30กว่าปีแล้ว
0: 30กว่าปีคุณป้ามีแบบผ้าที่แบบทอเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ไหมคะ
4: มีค่ะมีค
0: ่
4: ะ
0: อยู่ข้างหลังนี่เอง
4: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนะคะคุณป้านี่เรียกผ้าอะไรอะคะ
4: ผ้าไหมไอ้2เส้นนะคะอย่างนี้2เส้นนะคะตัดเป็นชุดไทยชุดอะไรก็ได
0: ้คุณป้าทอผ้านั่งนานๆอย่างงี้ทอวันละประมาณกี่ชั่วโมงอะคะคุณป้า
4: ก็แต่เกียรติโมงถึง5โมงค่ะเที่ยงก็ลงกินข้าวก็พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำต่อค่ะ5โมง
0: คุณป้ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมั้ยคะนั่งนานๆอย่างงี
4: ้มีเกี่ยวกับหัวเข่าค่ะ
0: คุณป้านั่งอยู่บนไม้อะไรคะเนี่ย
4: แต่ไม้ที่นั่งเป็นไม้ไผ่อะค่ะ
1: ไม้ไผ่
4: นี่เอาผ้าอันนี้ห่อ
0: มีเบาะมารองนี่คุณป้าต้องนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลย
4: ทั้งวัน
5: ค่ะแล้วไม่ปวดเหรอคะคุณป้า
4: ก็มันก็ปวดบ้างนะปวดหลังปวดอะไร
0: ปวดหลัง
4: มีปวดบ้างนะหัวเข่าอะไร
0: หัวเข่าหัวเข่าเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
4: หัวเข่าก็ผ่าข้างหนึ่งแล้ว
0: ผ่าข้างไหนคะคุณป้าคะ
4: โทษนะคะข้าง
0: ขาข้างนี้ข้างซ้ายผ่าแล้วข้างขวาเป็นด้วยไหมคะ
4: เป็นหมอเขาบอกเป็นเหมือนกัน
0: เป็นเหมือนกันแล้วเราผ่าไหม
4: เริ่มจะกลัวไม่อยากผ่า
0: ไม่อยากผ่า
5: ทำไมอะคะข้างที่ผ่านี้รู้สึกยังปวดอยู่ไหม
4: ไม่ปวดค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ดีขึ้นไม่ปวด
5: แต่ที่ไม่อยากผ่าด้านซ้ายเพราะว่ากลัว
4: ก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ก็พอทำได้อะไร
0: แล้วถ้าเกิดเราปวดแล้วเราทำยังไงอะคะ
4: ก็เอายามาทาบ้าง
0: มีทายา
4: ทายาแล้วก็กินยาก
0: ินยากินยายังไงคะไปหาคุณหมอให้มาหรือว่าก
4: ินยานี่นะคะเป็นยาคุณหมอก็มี
0: ยาย
4: าลูกกร
0: ยาลูกกรแก้ปวดเมื่อยโอเคเราได้ละเราหาเจอแล้วค่ะอาจารย์

0: ให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับยาน
1: ี่คุณป้าไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
2: ก็ซื้อเพื่อนเขาเอามาขายให
1: ้อ๋อเพื่อนขายให
0: ้ครับ
1: แล้วกินนี้แล้วดีขึ้นเลยไหม
2: ก็วันไหนไม่ได้กินก็ปวดอยู
0: ่ไม่ได้กินก็ปวดคุณป้ามีโรคอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อม
2: เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ปกติไปตรวจที่ไรก็ปกติ
0: เบาหวานความดันไม่มี
1: แล้วนี่ทานมานานยังคะป้า
2: เพิ่งกินลองดู
1: อ๋อเพิ่งกินลองดู
0: กินแล้วโอเคไหมคุณป้าแบบหายเลยไหมหรือว่า
2: ก็มันก็ไม่หายแล้วก็มีปวดบ้าง
0: แต่มันดีขึ้นไหมคุณป้า
2: ดีแต่เวลากินนั่นแหละเน
0: า
2: ะ
0: เวลากินคือดีใช่ไหมคุณป้า
1: จริงๆเนี่ยยาลูกกรอันนี้เนี่ยมันคือถ้าเราดูอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ยาผีบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยเขาได้คุณภาพไหมหรือเขาแอบใส่อะไรให้คุณป้ากินหรือเปล่าบางทีที่หายนี่อาจจะไม่ได้จากสมุนไพรอันนี้นะอาจจะเป็นสเตียรอยที่เขาใส่มาในยานี้อ
0: าจจะแฝงมา
1: ใช่ใช่
2: ใช
1: ่พวกสเตียรอยเนี่ยมันจะไปแก้อาการอักเสบที่ทำให้ป้าปวดป้าก็เลยอาจจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้ากินต่อกันไปนานๆเนี่ยนะคะคุณป้ามันจะทำให้ไอ้โรคเบาหวานความดันที่คุณป้าไม่เคยมีเนี่ยอาจจะมีได้จากการกินยาที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆโรคของคุณป้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณป้านั่งทำงานอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะอย่างเงี้ยอย่างที่นั่งเนี่ยนะคะที่สังเกตเห็นก็คือคุณป้าต้องใช้เท้ายันตัวเครื่องนี้ตลอดบางทีมันจะทำให้เข่าเนี่ยทำงานเยอะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมมากขึ้นนอกจากเรื่องของอายุแล้วอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอแนะนำให้คุณป้าผ่าเข่าอีกข้างเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละเพราะว่าการกินยาเนี่ยแค่บรรเทาอาการแต่การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเหมือนสมมติเข่าคุณป้าปวดจากการที่มันขรุขระหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเขาก็จะไปผ่าตัดให้มันเรียบขึ้นพอมันเรียบขึ้นแล้วอาการปวดมันก็จะลดลงคุณป้าอาจจะไม่ต้องทานยาเยอะเหมือนตอนที่ทานอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่คุณป้าผ่าด้านนู้นก็ดีขึ้นด้านนี้มันก็ต้องดีขึ้นแหละ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความแนะนำนะป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าเห็นว่าดีเพื่อนบอกดีอันนี้ดีก็กินไปงั้นเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะตามภาษาที่ไม่กินเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะไม่กินค่ะไม่ให้กินก็ไม่กิน
0: ต้องขอขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลางานเท่านี้ละค่ะขอบค
2: ุ
0: ณนะคะ
2: ค่ะ
0: น
2: ี่
1: ค
2: ื
1: นให้ค่ะ
0: โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านป้าหมูแล้วนะคะจ้าโอเคเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: มีใครอยู่ไหมคะ
4: มีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ป้าหมูใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: โอเคขอเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะ
4: ค่ะเชิญค่ะ
3: ในต้องสวัสดีป้าหมูทีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณลุงเป็นอะไรอยู่คะ
5: เป็นอัมพฤกษ์นะคะ
3: เป็นอัมพฤกษ์ค่ะตอนนี้มียาอยู่หลายชนิดไหมคะที่รับประทานอยู
5: ่ยาความดันแล้วก็ยา
1: เบาหวานปะคะ
6: ยาหลอดลม
3: มียาหลายอย่างอยู่หาดังนั้นขอดูยานิดนึงได้ไหมครับป้าหม
5: ูได้ค่ะ
3: อันนี้คือยาของคุณลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติป้าหมูเป็นคนจัด
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อโอเคให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้
1: ค
3: ่
1: ะแล้วขออนุญาตดูที่กล่องนิดนึงนะคะมียาบางตัวที่ต้องหักกินครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: อย่างยาความดันตัวนี้ใช่ไหม
5: ค่ะค่ะ
1: แล้วปกติป้าหมูทำยังไงอะคะ
5: เอาใช้มีดนะคะ
1: มีดสับเลยครึ่งนึงแล้วมันได้ครึ่งไหมคะ
5: ก็ไม่ได้ครึ่งหรอกค่ะ
1: อ๋อบางทีก็บิดหักๆแล้วเคยมีปัญหาแบบลืมจัดยา
5: อ๋อที่ลืม
1: ก็ลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
5: ก็ลืมจัดยาก็อ๋อที่ลืมนะคะ
1: ค่ะจริงๆยากลุ่มที่คุณลุงได้รับเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงว่าควรจะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอบางทีถ้าลืมเนี่ยอาจจะหาตัวช่วยมาช่วยนะคะอย่างเช่นกล่องจัดยาอย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นมื้อไปมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างคุณลุงทานเช้ากับเย็นป้าหมูก็อาจจะแกะจากซองยาอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ให้เลยหรือถ้ายาไหนที่ต้องมีการหักครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องหักยาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ตัวยาที่เท่ากันมากกว่าการที่เราหักด้วยมือเองหรือว่าใช้มีดสับอย่างนี้นะคะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการตัดยาให้นะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคุณป้าเอายาวางในนี้เลยนะคะ
5: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เอียงเครื่องนิดนึงให้ยามันลงไปสู่ร่องตรงนี้แล้วเราก็สับเลยค่ะ
5: อ
1: ๋
5: อ
1: แล้วก็เทออกมานี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกล่องสมมุติอันนี้เป็นยาเช้าใช่มั้ยคะก็ใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นยาสำหรับตอนเย็น
3: นี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องแบบว่าเตรียมเขียงมาสับอย่างนี้ใช้เครื่องตัดยา
1: อย่างเงี้ยนะคะคุณป้าการที่เราใช้เครื่องตัดยาเนี่ยนะคะจะทำให้เราแบ่งยาได้เท่ากันอย่างนี้นะคะคุณลุงเขาก็จะได้รับยาเท่าๆกันทั้งสองมื้อค่ะก็ได้ช่วยให้คุมอาการของโรคได้ดีขึ้น

0: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของการจัดยาในแต่ละวันนะคะป้ามีมื้อเช้าอย่างนี้ค่ะ
1: มื้อเช้าม
0: ื้อเช้ากับมื้อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ้าเกิดมียาครึ่งเม็ดเราก็ใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ยาที่พอดีค่ะแล้วเราก็จะได้

0: ประเทศไทยในปี2552โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่ามีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนในสังคมต้องตระหนักกับปัญหาดังกล่าวเพราะนับวันจำนวนของผู้สูงอายุนอนติดเตียงมักพบมีจำนวนมากขึ้นทุกปี
1: สวัสดีค่ะคุณแดง
2: ม
1: ีกวนเวลานิดนึงค่ะได้ข่าวว่าคุณแดงเมื่อก่อนเคยทำงานที่สำนักข่าว NBC ใช่ไหมคะ
2: ท้ายสุดครับ
1: ท้ายสุด
2: ครับแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐก็เคยทำ
1: ตอนนี้คุณแดงหยุดงานไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
2: โอ้15-16ปีแล้ว
1: ถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแดงหนักประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: 142ครับ
1: 142ครูแดกเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงที่ผมทำงานแล้วมันจะเดินทางทางประเทศบ่อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะสัมมาเลเทเมาก็กินเหล้าแล้วถ้าอยู่เมืองไทยยังกินเหล้าเสร็จก่อนเข้าบ้านก็กินข้าวกินข้าวต้มแล้วก็นอนคือเต็มใช้ชีวิตอยู่อย่างงี้9เดือนปรากฏว่ากางเกงผมนุ่งขึ้นได้แค่หัวเข่าจัดไม่เข้าเลยร้องไห้เลยตอนนั้น
1: ครูแดกมีปัญหาเรื่องเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
2: เบาหวานมาหลังสุดนี่เอง
1: อ๋อหลังสุดแล้วเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ตอนนี้คือเราได้แบบหาหมอรับยาจากคุณหมอเลยไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ได้ไปเลย
1: ไม่ได้ไปเออ
2: ผมจะไปก็คือตอนที่ไปโรงพยาบาล
1: แต่ว่าตอนนี้เราซื้อยาทานเอง
2: คือพอดีผมมีลูกศิษย์คนนึงแกมีร้านขายยาผมก็เอาทั้งใบสั่งยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แล้วเอาตัวยาก็ไปให้เขาดูก็ดูเทียบไปเขาก็เสือกเอาอย่างนั้นมาให้อะไร
1: อ๋อแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเราก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
2: คือยาที่ผมซื้อกินผมจะเอายาที่ได้มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเอง
3: ค่ะก็คือมีช่วงนึงที่ครูแดกก็คือซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะคือจริงๆการตรวจน้ำตาลทุกวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฝ้าระวังโรคว่าการรับประทานยาของเราเนี่ยใช้ได้ผลไหมแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลคือจริงๆครูแดกควรจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอเขาตรวจเช็คตัวนี้ให้ว่าจริงๆประสิทธิภาพของยาที่ครูซื้อทานเองเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อย่างนั้นจะดีกว่าครูแดกคะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือการควบคุมอาหารเขาก็มีหลักอยู่ว่าอาหาร3มื้อเนี่ยอย่างงดก็คือมื้อเช้าเนี่ยให้กินเยอะสุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆมื้อเที่ยงก็ลดลงมาหน่อยมื้อเย็นอาจจะกินแค่เป็นโปรตีนหรือว่าผักอย่างนี้นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยกินได้นะคะแล้วก็พวกน้ำอัดลมหรือว่ากาแฟที่ครูแดกบอกเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุดเพราะไอ้ตัวทั้งน้ำอัดลมทั้งกาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันก็จะส่งผลถึง
2: ระดับน้ำอัดลมผมเลิกกินมา
3: ค่ะดีแล้วค่ะอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าสามารถไปกินกาแฟดำได้จะดีมากแต่ค่อยๆลดก็ได้นะคะ
2: ผมชอบทานของร้อนนะ
3: ก็กาแฟดำใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะ
1: แต่เราก็ต้องค่อยๆพยายาม
3: มันไม่อร่อย
1: เราอาจจะต้องค่อยๆลองปรับวันนี้เรามีข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะมาฝากครูแดกด้วยนะคะแล้วมอบให้ครูแดกไปเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณครูแดกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้เราได้มากที่สุดแล้วก็คือพอวันนึงที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเภสัชกรในอนาคตให้ดีที่สุดโดยที่เราคงไม่ได้ทำแค่วิชาชีพเราวิชาชีพเดียวบุคลากรทางสายการแพทย์เนี่ยมันมีหลายวิชาชีพก็คือการร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบสุขภาพไทยในมุมมองของหนูอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นได้แน่นอนว่าการไปต่อเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
3: จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจะให้ความรู้กับประชาชนได้ก็จะช่วยในแง่ของการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะเภสัชกรเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนึงที่สามารถที่จะมาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ได้
1: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทันและก็นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนบ้านครัวเป็นอย่างสูงนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็จบลงแล้วพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆๆเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมากินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: ำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้ยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เพราะผู้สูงอายุในมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
5: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
4: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุนี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ภาวะมวลกล้ามเนื้อ

0: เนื้อน้อย คืออะไรอ่ะ
1: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายแล้ว
0: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
1: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบก็ทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแคนน้ำหนัก50สมมุติก็ต้องการอ่ะตีกับ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
0: กินดีละออกกำลังกายละพอมั้ยฮะ
1: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
0: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ทางหน้าเรามาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่หนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: ค่ะแล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คัน
0: ได้100คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบกเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: าณ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: อย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อารู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ขาพอเติมเสร็จก็จะยืนรัวค
0: ่ะอ๋อแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินขาวไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อย
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็นเอาย กหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมเอาเอา

0: เคลียร์นี้ก่อนเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้ แต่มีน้ำหนัก คือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันมีอีกไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับกินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมแวะเติม
1: แต่เก้าโมงสิบโมงคนก็จะเยอะ
0: โอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่
1: ะ
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: ถึงได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลบลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยนะหรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่นี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามา
1: อ
0: ันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนในลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอผลคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะ

0: มีโอกาสถึงขั้นระบบ
1: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
1: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
1: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผม
1: รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
1: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก
0: ็
1: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่อื่นได้อีก
1: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปน
1: ี
0: ่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได
1: ้
0: พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก
0: ็
1: ม
0: ัก
1: จะแยกไม่ออกนะครับว
0: ่
1: าจะไอน้ำมันหรือว่าอะไรแต
0: ่
1: นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
0: ือ
1: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบแล้วเกิดขึ้นบ่อย
1: ๆ
0: โดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
1: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับผม
1: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก
0: ็
1: จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
1: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันน
1: ี่
0: ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
1: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
1: ๋อค่ะ
0: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
1: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
0: า
1: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
1: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
0: ้
1: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเข
1: า
0: ไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วเกร็งอ
1: ๋
0: อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
1: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
0: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
1: ้
0: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
1: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ครับมีผลไหม
1: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
1: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
1: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
1: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
0: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
1: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่า
1: ค
0: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
1: ใช่
0: กิจกรรมนี้ขอไว้เลย
1: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
4: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
4: เราจะต้องทำยังไงบ้าง

0: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
1: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแฮนที่บริเวณของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแฮน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คือครับ
1: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
1: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: มันประจำบ้านตอนโรคกระเพาะเพราะหิวหรือเพราะอิ่มอ่ะ
4: ครับผมครับ
5: คุณเคิร์นคุณว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย
6: ว่าไงคุณ
5: นี่เป็นไรเนี่ย
6: ผมปวดท้องอ่ะคุณปวดมาสักพักแล้วยังไม่หายเลยอ่ะ
5: เป็นโรคกระเพาะเปล่าคุณช่วงนี้คุณกินข้าวไม่ตรงเวลานะ
6: เฮ้ยคุณแต่ผมก็กินข้าวแล้วนะโรคกระเพาะมันต้องเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวดิ
5: ก็จริงเมื่อกี้คุณก็กินไปแล้วก็จริงก็จริง
7: ไม่จริงหรอกค่ะปวดท้องโรคกระเพาะเนี่ยเวลาอิ่มก็ปวดได้นะคะ
5: คุณพยาบาลมาถึงที่ทำงานเลยเหรอครับ
7: มาได้ค่ะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
5: แล้วอย่างนี้ปวดท้องโรคกระเพาะมีอาการอะไรบ้างครับ
7: สำหรับอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็จะปวดจุกๆนะคะแน่นๆแล้วก็แสบนะคะบริเวณเหนือสะดือกลางท้องหรือที่เราเรียกว่าบริเวณลิ้นปี่นั่นเองค่ะโดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งการปวดแบบเฉียบพลันแล้วก็การปวดแบบเรื้อรังนะคะการปวดท้องแบบเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นการปวดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะส่วนการปวดท้องเรื้อรังที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปวดแบบเป็นๆหายๆมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเช่นปวดขณะหิวหรือว่าปวดที่ขณะเราอิ่มนะคะแต่ก็เป็นการปวดที่เราทนได้ค่ะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเมื่อรับประทานยาลดกรดเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ
6: โหใช่เลยครับผมเป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วมันมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ
7: มีค่ะถ้าเราสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่

0: ใช่โรคร้ายแรงนะคะแต่ก็อยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะ
1: แล้วมันมีวิธีการป้องกันไหมครับผมไม่อยากเป็นเลยครับ
0: อันแรกก็คือนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงอาจนะคะในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือว่าเรียกว่าทานแค่พออิ่มอะค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่ารีบทานจนเกินไปอย่ารับประทานอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารรสจัดเนี่ยจะกระตุ้นน้ำย่อยให้สร้างเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่ใคร่เครียดนะคะการเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมทั้งไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารค่ะ
2: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยคุณกันก็ด้วยนะครับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมจะทำตามอย่างเคร่งครัดเลยฮะผมไม่อยากเป็นครับ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์ตอน 5:00 นถึง 6:00 นคุยกันแบบนี้เรื่องของสุขภาพทางรามา Channel นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆอยากให้ติดตามกันให้จบเราจะพาทุกคนไปติดตาม1เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์นะครับจากเสียงโทรศัพท์เมื่อ30ปีก่อนนะครับแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกน้อยผ่านทางการรักษาทางไกลวันนี้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินกันก็คือสารวัตรแจ๊ตำรวจนครบาลที่ออกตามหาคุณหมอที่มีพระคุณซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราด้วยแต่ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวดูกันก่อนว่าวันนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ออกรายการล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: นานมากแล้ว
0: นานมาก
2: ไม่ได้ก่อนวันนี้เพิ่งมาดัง
0: จริงวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วย
1: สวัสดีครับคุณ
0: คืออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคุณหมอเด็กที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอ้ยถามเรื่องนี้เลยเหรอ
0: ใช่ถามได้ไหมครับ
2: ถามได้แต่ก็บอกแล้วถามได้ก็ตอบได้90ค่ะ
0: 90แหมแข็งแรงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้จริงๆมีคำถามเยอะเลยฮะก่อนอื่นถามอาจารย์วันดีก่อนครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ถ้าเกิดเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนในการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยในสมัยนั้นเนี่ยความยาก

0: หากมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ความยากนี่ความมันก็มีความทั้งความยากและความง่าย
0: ครับ
1: ความยากก็คือว่าผู้ป่วยนี่จะมาหาเราช้าระยะท้ายเพราะเดินทางลำบาก
0: ครับ
1: บางทีนั่งรถสำล้อมาเวลาเป็นโรคท้องร่วงก็ช็อกเลยนะมาถึงกับเราก็ทำช็อกรักษาลำบากแม้แต่เราช่วยชีวิตได้แต่ก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเพราะขาดน้ำมานาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบรักษาพยายามที่จะทำยังไงถึงจะลดความหนักของผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาหาเราระยะแรกๆหน่อย
0: ครับ
1: หรือว่าถ้ามาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เขารักษาช่วยเหลือตัวเองที่บ้านแต่ขณะนั้นเราก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์พวกนี้ไม่มีเวลาจะโทรศัพท์ไม่ต้องไปที่สถานที่ตั้งโทรศัพท์ใหญ
0: ่ๆครับ
1: เพราะนั้นมันก็เป็นการยากอีกอย่างที่จะรักษาทางไกลตอนแรกโรงพยาบาลเปิดใหม่ๆนะก็ไม่แค่มีคนมาเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกลัวว่าจะแพง
0: อันนี้เราเล่านี่คือกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
1: ์ก็ตั้งแต่สมัยก่อน2512
0: 2512ก็ประมาณ50กว่าปีแล้ว
1: ใช
0: ่ตรงนี้ที่นี่เลย
1: ใช่ที่นี่เลย
0: เขากลัวว่าแพงเหรอครับตอนนั้น
1: กลัวว่าแพงแล้วก็ไม่รู้จักว่าที่เปิดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบางทีสามล้อหรือรถประจำทางรถผ่านมาเขาก็แวะมาส่งถามว่าทำไมถึงมานี่บอกไม่รู้ว่ารถมารถเขาพามาส่งก็เลยมา
0: ตรงนี้มีโรงพยาบาลนะก็มาเจอตรงนี้ก่อน
1: ใช่
0: คราวนี้แน่นอนการรักษาสมัยอาจารย์ผมแอบสงสัยครับยุคนั้นเขามีแบบเอ็กซเรย์ยังครับอาจารย
1: ์มี
0: แล้ว
1: มี
0: มานานแล้ว
1: ม
0: ี
1: ทุกอย่าง
0: ครบตรงรามาตรงนี้การที่ผู้ป่วยมาถือว่ายากไหมครับณสมัยนั้น
1: ไม่ยากแต่ว่าคนไข้หนึ่งไม่รู้จักไงสองก็การเดินทางตอนนั้นยังไม่มีรถตุ๊กนะมีสามล
0: ้อ
1: สามล้อที่ใช้ถีบ
0: สามล้อถีบ
1: ถีบธรรมดา
0: ผมแอบอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ครับคนสมัยก่อนแข็งแรงกว่าคนปัจจุบันไหมครับ
1: ไม่แข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นสงครามเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินก็ไม่เคยพอ ไม่สมบูรณ์แล้วกินไม่เป็นด้วยกินไม่เป็นชาวบ้านมีของก็เอาไปขายแต่ไม่กินเช่นเป็นเลี้ยงไก่ก็ไปขายแต่ไม่กินแล้วต้องไปสอนให้เขากินให้เป็นด้วย
2: ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็ก
1: จนถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมต้องไปสอนให้เขากิน
2: ครับ
1: ไม่เขาบอกว่าเลี้ยงไข่ก็ต้องกินไข่บ้างกินเนื้อไก่บ้างไม่ใช่ไปขายหมด
0: เออตั้งแต่ที่ตลอดชีวิตการทำงานอาจารย์หลายบทบาทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นครูแล้วก็ดูแลครอบครัวพอหลายบทบาทในยุคนั้นเนี่ยมันท้าทายยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือว่าความท้าทายคือมีปัญหาไม่ให้เราแก
0: ้
1: นะมีผู้ป่วยมาให้เราดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าว่ามาถึงก็แย่นะขาดน้ำมากหายใจประแงบเนี่ยเราจะทำไงให้ชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาวิจัยและหาวิธีที่ชาวบ้านทำได้แล้วก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันที
0: ครับ
1: ทีนี้ เวลาเขามาแล้วเนี่ยเราก็รักษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสำหรับโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วงเนี่ยก็ต้องให้เขากลับไปรักษาต่อที่บ้านได้นะเพื่อแล้วก็ให้การศึกษาว่าถ้าเบิดเขาเป็นครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำยังไงก่อนมาหาเราจะได้ไม่อาการหนักเหมือนครั้งนี
0: ้เหมือนกับเป็นนักโภชนาการให้เขาด้วย
1: ช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
0: จ้าครับคุณหมอสมัยก่อนแบบเหนื่อยเยอะกว่าสมัยนี้ไหมครับ
1: เหนื่อยยิ่งกว่าสมัยนี้เลย
0: เห็นสมัยนี้หมอบางทีเห็นงานก็หนักมากๆแล้วนะสมัยก่อนนี่มันขนาดไหน
1: สมัยก่อนนี้ไม่หนักมากเรางานหนักก็ได้แต่ไม่หนักใจ
0: เอ๊ะยังไงคือยังไงครับ
1: คือสมัยก่อนนี้ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับเราเคารพนับถือเรามากกว่าสมัยนี
0: ้
1: เพราะว่าเราก็ทำอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทำตาม
0: ครับ
1: มีความร่วมมือกับหมอยังดีมากไม่หนักใจ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วก็เลยงานหนักแต่ไม่หนักใจ
1: ไม่หนักใจ
2: เหมือนอธิบายอะไรไปเขาก็เช
1: ื่
2: อฟ
1: ังเชื่อฟังตาม
0: โอเคเกริ่นกันประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวแต่ว่าเชื่อว่าฟังกันจนจบแน่นอนนะครับติดตามกันครับในหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับ

0: คุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอ่านในรายการนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่พอสมควรเป็นเรื่องราวของสารวัตรแจ๊ในการตามหากุมารแพทย์หญิงครับผู้มีพระคุณในการช่วยทารกในวันนั้นสู่ตำรวจนครบาลในวันนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวันที่27 กุมภาพันธ์ 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับใน Facebook นะฮะจอแจ๊จับโจรนี่แหละเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยังกับละครเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมขอยกคำพูดของสารวัตรแจ๊มาเลยแล้วกันเขาเริ่มต้นด้วยเสียงสวรรค์ก็คือช่วงเช้าวันที่2 พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี1993ครับแพทย์หญิงวันดีครับก็คือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะรับสายหลังจากที่มีคนโทรกระหน่ำตลอดทั้งคืนครับปรากฏว่าสายนั้นเป็นพ่อของทารกน้อยเขาก็รีบแนะนำตัวเองก่อนที่จะแจ้งอาการของทารกน้อยให้ฟังด้วยความร้อนรนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อคนนั้นรีบตอบกลับบอกว่าผมโทรมาจากกำแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าเกิดต้องพาลูกไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องรอรถเมล์2 ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปอีก2 ชั่วโมงจากกำแพงเพชรเข้าไปที่พิษณุโลกเพื่อจะรับลูกแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินที่มีแค่วันละเที่ยวณตอนนั้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพแพทย์หญิงวันดีครับตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องพาเด็กมาเพราะว่าเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลำไส้เด็กเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบกลับไปทำตามที่หมอบอกนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มบอกสูตรอาหารผสมแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับพ่อของทารกน้อยให้จดจำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จดลงในกระดาษโน้ตและพับเก็บใส่กระเป๋าอย่างประณีตก่อนที่จะโดดงานรีบออกจากสายงานขึ้นรถเมล์มุ่งหน้าไปพิษณุโลกทันทีนะครับหัวข้อต่อมาปฏิหาริย์ยามบ่ายพ่อกลับมาถึงเนี่ยพบว่าทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นใจครับก็เลยรีบนำอาหารผสมสูตรคุณหมอวันดีเอาไปใส่ให้ทารกได้กินพ่อบอกว่าใส่ปากให้ทารกน้อยได้กินตามโพยของหมอแม้ว่ายังไม่เห็นผลทันตาแต่ว่าทารกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเหมือนจะได้ผลหลังจากนั้นเนี่ยการเที่ยวไปมา2 จังหวัดเพื่อรักษาผ่านทางโทรศัพท์ว่าเริ่มต้นทุก7 โมงเช้าทุกวัน3 เดือนนะครับจนเด็กน้อยใช้คำว่าฟื้นชีพก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นการตามหาผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าจากทารกน้อยในวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เลยออกตามหาคุณหมอวันดีที่โรงพยาบาลรามาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาทำงาน10 กว่าปีแล้วจนมาวันหนึ่งครับเขาก็เลยตระเวนหาบ้านจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านเงียบๆนะฮะก็ถามว่ามีคนอยู่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมานะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเงาสะท้อนออกมาจากประตูบ้านก่อนที่เปิดออกมาด้วยหน้าตาสงสัยอาจารย์สงสัยหน้าตายังไงครับอาจารย์ก็สงสัย
1: ใครมาอยู่ในบ้าน
0: ใช่ไหม
2: ก็สงสัย
0: ใครมาหาทำไม
2: ครับ
0: แล้วทุกคนสารวัตรแจ๊ะมาในมาดใส่แมสใส่หมวก
2: เห็นแต่ต
0: าอาจารย์ก็ถามว่ามาหาใครนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยสารวัตรแจ๊ะก็บอกว่าไม่รู้หมอจำผมได้ไหมผมคือเด็กชายที่หมอช่วยชีวิตผ่านโทรศัพท์เมื่อ32 ปีก่อนทำให้ผมรอดตายนะครับแล้วคุณหมอวันดีเนี่ยก็หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาที่สารวัตรแจ๊ะเอามาให้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าอันนี้มันสูตรของฉันจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็ให้พรนะฮะคนนั้นไปทารกน้อยคนนั้นปัจจุบันก็คือสารวัตรแจ๊ะเนี่ยแหละครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่แท้จริงตอนนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอุจจาระร่วงจากสารอาหารที่เข้มข้นในลำไส้ที่ยังไม่รู้จักในสมัยนั้นนะครับแต่ได้รับการรักษาจากอาจารย์วันดีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสิ่งสำคัญคือยุคนั้นย้อนกลับไป30 กว่าปีเป็นการรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เลยทำให้ได้สูตรยาสูตรอาหารผสมที่มีส่วนผสมของเกลือแกงนะฮะมีน้ำตาลทรายทำให้สารวัตรแจ๊ะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในปี1993นะตอนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์วันดีก็ได้วิจัยพัฒนาจนกลายเป็นผงวันดีหรือวันดีรามา ORS หรือที่เรียกกันว่าผงน้ำตาลเกลือแร่เป็นสารช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ใช้รักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งคิดค้นจากการสังเกตอาการคนไข้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวนมากมักจะชักแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเพราะว่าการได้สารน้ำที่เข้มข้นเกินไปซึ่งการคิดค้นสูตรนะครับของจาวันดีก็เป็นผลที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้ผลหลังจากนั้นก็นำเสนอผลงานนี้ทางเวทีวิจัยระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอันนี้คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีผงเกลือแร่กินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ขอแก้ข่าวตรงนี้นิด
0: ครับ

0: ความจริงดิฉันให้สูตรอาหารคุณพ่อของสารวัตรแจ๊กเน
1: ี่
0: ยไม่ใช่สูตรเกลือน้ำตาล
1: ครับ
0: แต่ว่าให้เข้าไปกินน้ำข้าวใส่เกลือ
1: พีคไปใหญ่เลยครับอาจารย์ดูกันฮะตอนนั้นคือให้เขาไปกินน้ำข้าว
0: น้ำข้าว

0: อยู่เพราะว่าเราไม่สามารถจะให้เขากินน้ำข้าวได้พอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็ต้องให้น้ำเกลือสนับสนุนไว้ก่อนว่าเนี่ยไม่ขาดน้ำนะแล้วก็เริ่มให้อาหารต่างกินให้น้อยๆก่อนบอกเขาไปว่าให้กิน20ซีซีมื้อนึง20ซีซีทุก2ชั่วโมง
1: ครับ
0: พอแล้วก็ต่อไปก็วันต่อไปแล้วไปดูซิลูกเป็นยังไงแล้วพวกนี้โทรมาหาฉันพ่อก็รีบจดทำอย่างดีเลยนะวันรุ่งขึ้นก็โทรมาว่าคุณหมอเขาถ่ายน้อยลงเลยนะดีลูกดูสดใสดีกินแล้วก็หลับได้เล่นได
1: ้
0: เราก็โอเคงั้นดีเรารักษากันต่อ
1: ครับ
0: พวกนี้ก็เริ่มน้ำข้าวเป็น10ซีซี
1: ครับ
0: เพิ่มทีละนิดแล้วก็พอวันที่2เพิ่มเลยวันที่4ที่5ก็เริ่มไม่กินข้าวบดใส่เกลือ
1: ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆ
0: เรื่อยๆเพราะว่าน้ำไส้มันไม่ทำงานมานานพอเริ่มทำงานก็เดี๋ยวไปโหลดมันนักเพราะมันก็ค่อยทำให้ทำได้แล้วในที่สุดเขาก็ได้กินข้าวบดใส่เนื้อไก
2: ่
0: พอหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเราก็เริ่มนมเพราะตอนที่สารวัตรแจ๊ป่วยนะอายุ8เดือน
1: 8เดือนนี่เด็กขนาดนั้นเด็กมากใช่ไหม
0: ครับเด็ก
1: ตัวนิดเดียวเองว่า
3: 78กิโลน
0: ะ8เดือน
1: 8เดือน
0: 8เดือนน้ำหนักประมาณ5กิโลเพราะว่าป่วยมานาน
3: ครับ
0: พอมาทิ้นไปแล้วเราให้กินน้ำกินนมเริ่มนมได้แต่เป็นนมปกติก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มนมครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยกินอยู
1: ่
0: แต่ว่าต้องกินใส่ในน้ำข้าวในน้ำข้าวด้วย
1: มันไปสู่ที
0: ่แปลกมาก
1: นั้นผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้วันที่เขามาหาที่บ้านนะครับตอนนั้นตกใจไหมใครปกติบ้านเรามีคนมาเคาะหาอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ตกใจแต่กลัว
1: เออ
0: เพราะว่าไม่มาสารวัตรใส่หมวกใส่มาสก์เนี่ยนะแล้วก็มายืนโผล่ที่หน้ารั้วแค่เนี่ยรั้วเก่าๆของหมอนนั่นแหละก็ถามว่าคุณมาหาใคร เขาก็บอกว่ามาหาคุณหมอวันดีหมอพอดีอยู่คนเดียวใช่ไหมว่าถาม
1: โอ้อยู่คนเดียวใช่ไหม
3: เป็นคำถามแบบที
0: ่ที่เรากลัวมากเลยเราก็บอกว่าเราก็ไม่ตอบเราบอกว่าเขาก็ยื่นในใบที่พ่อเขาจดมาจดสูตรมาแต่หมอก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านประตูบ้านแล้วเขายืนที่ประตูรั้วก็ห่างกันประมาณสักสี่ห้าเมตรก็ยังไม่กล้าออกไปถามว่าแล้วเขาก็บอกแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจพอผมเป็นตำรวจก็นี่ยิ่งกลัวใหญ่เลยอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได
1: ้
0: แม้มันจะเจ็บใจว่าพวกมิจฉาชีพทำให้เราแย
1: ่เราไม่แก้ไม่ไว้ใจใครเลย
0: แวงแล้วพอเราแล้วก็พอบอกเขาเป็นตำรวจเราบอกเป็นตำรวจเลยแล้วก็ถามมาใหม่เริ่มถามบอกก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าน
1: ั่นไงถามว่าแจ๊คคำถามคุณเนี่ย
0: คนเดียวหรือเปล่าเราก็ยิ่งบอกเปล่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
1: ครับ
0: ก็เข้าไปในบ้านก็โทรศัพท์หาเพื่อนบ้าน
3: อาจารย์ไปที่สุดยอด
1: ซึ่งจริงๆวันนั้นอยู่คนเดียวปะ
0: อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวก่อนโอเคอ
0: ยู่คนเดียวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเลยเขาก็มาเขาเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรแล้วสารวัตรแจ็คตำรวจดี
1: เขารู้จัก
0: แต่รู้จักเขาดูโทรทัศน
1: ์
0: ตำรวจดีเขาบอกอย่างนั้นก็ออกไปก็เดินออกมาที่ประตูเปิดประตูมาแล้วก็มาดูไอดีของเขาว่าดาบนั้นเป็นไอดีว่าเป็นสูตรเนี่ยเราก็ดูไปสูตรของเราจริงๆน้ำข้าวใส่เกลืออย่างที่ไล่ฟังเนี่ย
1: กระดาษเก่ามากเลยครับ
0: เก่ามากอ่านไม่ค่อยออกแล้วล่ะเก่ามากพอเขาเขียนด้วยเลยมือ 3-4 แผ่นต่อกันเป็นปึกเลยนะแต่เราออกใช่ละแล้วตอนนี้หนูทำอะไรล่ะผมเป็นตำรวจนักสายสืบ
1: ครับ
0: สายสืบนี่ไงมีแฟ้มประวัติของหมอวันดีเต็มเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
1: หาอาจารย์เจอ
0: จนเจอความจริงเนี่ยเขาก็โท หาบ้านลำบากเพราะที่บ้านซอยบ้านมันบ้านเลขที่สลับกันเขาก็ไปเคาะบ้านข้างๆ

0: บอกที่บ้านใช่บ้านหมอวันดีไหมเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ใช่หรอกเข้าไปข้างในหน่อยที่ต้นไม้แย่ๆน่ะบ้านหมอวันดีแกก็เดินเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อให้มาหาเพราะว่าคุณหมอช่วยผมไว้แล้วพ่อบอกให้รีบมาหาเพราะท่านอายุมากแล้วไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า
1: โอ้ยแต่ละประโยค
0: เสร็จแล้วก็บอกโอเคงั้นก็ดีใจนะที่คุณเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดังด้วยแข็งแรงขนาดนี้ก็ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอผมจะขอกราบคุณหมอได้ไหมกราบขอบคุณ
1: คร
0: ับ ก็บอกได้สิอ้าวกราบเพราะว่าเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยนะพื้นหน้าประตูเก่านั่นแหละ
1: คร
0: ับ ก็กราบแล้วก็บอกโอ้ดีจังเลยบอกก็พูดกับเขาว่าเนี่ยเราเคยทำบุญด้วยกันมาเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเรามีเวรต่อกรรมก็ขออโหสิด้วยแล้วกันสิเสร็จเลย
2: โอ้เนี่ยลูกนี้น่ารัก
0: เออนั่นน่ะอโหสิเสร็จเลย
1: ซึ่งจริงชุดอาจารย์ก็เหมาะเป็นไวรัลอยู่
0: ใช่
1: เออซึ่งอาจารย์นี่คือหน้าบ้านเลย
0: ก็บอกว่าหน้าบ้านก็มีคนบอกว่าหน้าบ้านเก่านั่นน่ะแต่ว่าหน้าบ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเข้าไปต้องคว่ำหัวก่อนคำนับก่อน
1: ใช่
0: เพราะมันเตี้ย
1: ต้องแบบลงไปก่อนบ้านอาจารย์อยู่บ้านนี้นานแล้วใช่ไหมคร
0: ับ นานแล้ว
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าวันนั้นอาจารย์ก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันได้เจอเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดย้อนกลับไปวันนั้นอาจารย์พอจำเรื่องราวตอนที่พ่อโทรมาตอนแรกได้ไหมครับเขาโทรทำไมก็ถึงโทรมาถึงอาจารย์ได้ครับ
0: เขาโทรมาเขาไปหาเบอร์ไม่ได้โทรที่พ่อเขาโทรมาตอนเขาเจ็บป่วยเขาไปดูใน Yellow Page
1: สมัยก่อนสมุดหน้าเหลืองแล้วเขาดูแล้วเขาเจอ
0: มีคลินิกอยู่ที่ไหนนะทำไมมันจะมีบ้านเลขที
1: ่ค
0: ลินิกบอกอยู่ใน Yellow Page
1: ครับ
0: ซึ่ง Yellow Page ตอนนี้สมุดหายไปหมดแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับ
0: มีแล้ว
1: สมุดหน้าเหลืองคือ
2: ตอนเด็กๆยัง
1: ใช่ยังพอเห็นอยู่ครับเด็กสมัยนี้งงยังแล้วเขาก็เลยโทรมาโดยที่ไม่ได้รู้จัก
0: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยพ่อเขาเป็นคนดีมากนะเขาทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยสตริกลี่เรียกว่าเข้มเดียงเข้มข้นไม่ออกรอกนู่นต่างกินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ซึ่งตอนนั้นที่เขาบอกอาการของลูกเขาบอกอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าลูกผมท้องเสียมากเลยท้องเสียมาเนี่ยรักษามาเป็นเดือนแล้วไม่หายแล้วเขาจะแย่แล้วขอมารักษาคุณหมอที่กรุงเทพได้ไหม
1: ครับ
0: เราก็บอกเนี่ยอย่างที่บอกอย่ามาเลยอยู่ที่ไหนอะไรมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กมาหาเราเนี่ยแย่ๆอย่างเงี้ยรักษาไม่ทัน
1: อย่างที่จำบอกว่าการเดินทางสมัยก่อน
0: มันลำบาก
1: ใช่ไหมครับลำบาก
0: เพราะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยสนามบินมันอยู่ในกรมทหารค่ายทหารเพราะนั้นก็ต้องไปร
1: อ
0: วันหนึ่งมีเที่ยวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมากรุงเทพแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาน่าจะเป็นวิศวกรพ่อทำบ่อน้ำมัน
1: เลยเป็นเลยอยู่ในป่า
0: ใช่ไหมในป่า
1: ครับก็คือเด็กท้องเสียแล้วอาจารย์วินิจฉัยได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอะไร
0: ส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเด็กท้องเสียในวัยนี้นะเราก็พอบอกได้ว่าคงจะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ค้นพบไวรัสสมัยก่อนว่าโรคชนิดที่ว่าเป็นไอฮิวาในเด็ก
1: ไอฮิวาเ
0: นี่ยอินเฟนไทล์คอเลล่าเพราะว่าเป็น
1: เคยได้ยินว่ามันคือท้องเสีย
0: ใช่
1: แต่ว่ามัน
0: ร
1: ุ
0: นแรง
1: ต
0: ั้
1: งแต่สมัยนู้นใช่ไหมตั้งแต่สมัยเก่า
2: แต่ว่าเป็นเด
0: ็
2: กโตใช่ไหมครับไอฮิวา
0: เป็นในเด็กโตแต่ว่าโรทาไวรัสเป็นในเด็กเล็กแต่มีอาการน้องๆอหิวาก็เลยเรียกว่าอินเฟนไทล์คอโรนาบางอย่าง
1: ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ครับน้องแจ๊ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาถ้าไม่ได้รับการรักษาก็มีสิทธิ์เสียชีวิต
0: คือเขาจะใช่มีสิทธิ์เสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารแล้วก็โรคติดเชื้อตามมาเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เป็นเดือนยิ่งกินยิ่งถ่าย
1: ครับ
0: ยิ่งให้น้องก็ยิ่งถ่าย
1: แล้วผมอยากรู้ว่าคือแน่นอนเราในคนทั่วไปใช่ไหมอาจารย์เวลาเราคิดถึงการรักษาเราก็ต้องคิดถึงยา ซึ่งยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยาชื่อภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอกแต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไปเนี่ยครับน้ำข้าวกับเกลือเนี่ยมันมาได้ยังไงครับมันคือทำไมถึงต้องเป็น
0: ก็ถึงเป็นอันนี้นะน้ำข้าวเมื่อความจริงน้ำข้าวใส่เกลือเนี่ยนะเป็นสูตรที่ชาวบ้านเขาช่วยรักษาชีวิตมากันช้านานเวลาเป็นโรคท้องร่วง
1: ครับ
0: มันเป็นมานานชาวบ้านเขาใช้นี้มานานแล้ว
1: น้ำข้าวมันช่วยได้เหรอครับอาจารย์
0: ได้ได้ช่วยได้เพราะน้ำข้าวเนี่ยพอมันย่อยแล้วมันให้น้ำตาลให้มันเป็นสตาร์ชมันให้น้ำตาลแล้วช่วยให้การดูดซึมเกลือน้ำตาลนี่เข้าไปดีแล้วที่มันดีกว่าเกลือแร่ในช่วงนี้ก็คือว่ามันให้พลังงานด้วยแล้วมันยังมีความดึงแรงดึงน้ำจากตัวเข้ามาในลำไส้นี่ต่ำเกลือน้ำตาลนี่มันจะมีแรงดึงน้ำมากกว่าที่เขาเรียกออสมอลาริตี้สูงมันจะดึงน้ำเข้าในโพรงลำไส้แต่น้ำข้าวนี่ไม
1: ่เอ้าหรอ
0: น้ำข้าวนี่มันย่อยแล้วมันคลานเข้าไป
1: นั่นหมายความว่าตอนนั้นจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้เด็กยังได้รับสารอาหารสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้
1: อยู่ตั้งแต่ท้องเสียแล้วเฉพาะเด็กไหมครับคนโตได้ไหมครับอาจารย์
0: ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาทำน้ำข้าวมันเป็นแล้วแล้วมีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่า
1: อ้าวเปลี่ยนไงครับเปลี่ยนไง
0: เด็กโตแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาท้องร้องก็งดกินนมก่อน
1: คร
0: ับ แล้วกินอาหารอื่นถ้าเราให้กินน้ำอัดลมที่ไม่มีสีกินกับมันทอด
1: มันฝรั่งทอดกรอบกับ
0: มันมีมันเป็นแป้งใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีเกลืออยู
1: ่ครับ
0: แล้วถ้ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยเด็กไม่ยอมหยุดเลย
2: คุณแทนช็อกคุณแทนช็อกไปแล้ว
1: อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราท้องเสีย
0: ใช่
1: ผมว่าคนที่ท้องเสียจะเข้าใจว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยกินอะไรไปมันก็จู๊ดๆ
0: อ
1: ่ะแล้วเวลาท้องเสียเหมือนกับร่างกายเราขาดสารอาหารก็จะแบบไม่มีแรงแล้วเวลากินเราก็จะกินแต่เกลือแร่ที่มันขายกันทั่วไปโอเคที่อาจารย์บอกว่ามันก็ช่วยได้แต่มันมีสูตรที่มันก็เจ๋งกว่านั้นโดยการที่มันไม่ดูดน้ำเข้าลำไส้มากเกินไป
2: ใช
1: ่ซึ่งคือ
2: ผมว่าอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ที่คนอาจจะคิดว่าเวลาท้องเสียปั๊บก็หยุดกิน
1: ใช่ๆผมคิดอย่างนั้นเลย
2: เราไม่อยากให้เป็นแบบ
0: อย่าหยุดกินต้องกินไว
2: ก
0: ินอาหารที่ย่อยได้ต้องกินไว้เพราะว่าลำไส้มนุษย์เนี่ยเวลาที่เราหยุดให้อาหารมันก็ต้องการอาหารถ้าเราหยุดอาหารมันก็ขาดอาหารมันก็เลยน้ำย่อยไปหมดเลย
1: อ๋อขออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสูตรใหม่มาเนี่ยน้ำอัดลมไม่มีสีหรอครับอาจารย
0: ์อ๋อไอ้แบบไม่มีสีไง
1: แบบไม่มีสีแบบไม่มีสีคือสีใสไงครับอาจารย์
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามีสีไม่ได้ใช่ไหม
0: มีสีไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไปซื้อใบเอามีสีน้ำตาลใช่ไหมก็ออกมาบอกโอ้นี่เป็นสีออกมาเป็นสีถ่ายมาเป็นสีดำถ้าออกก็ไปกินน้ำแดงมันออกเป็นสีแดงเขาก็มาบอกอุ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มีเลือดออก
1: อ๋อโอเค
2: ทำให้สับสน
1: สับสน
2: ในการวินิจฉ
1: ัยเพราะฉะนั้นก็แล้วตัวน้ำอัดลมนั้นต้องเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลไหมครับอาจารย
0: ์มี
1: น้ำตาลปกติไม่ต้องไม่ใช่โนชูก้าไม่ใช่อย่างนี้เป็นมีน้ำตาล
0: แต่ว่ามีบางคนก็แย้งว่าน้ำตาลในน้ำอัดลมนี่มันสูงแต่ไม่แต่น้ำใครจะไปกินน้ำอัดลม
1: ทุกวัน
0: ได้ทีเดียวล่ะก็ต้องจิบทีละนิดการกินก็ต้องรู้จักกินด้วยต้องใช้หลอดดูดไม่ใช่ใส่แก้วแล้วดูดเลย
1: เลือกไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องมีวิธีเทคนิคนิดๆหน่อย
1: ๆแล้วก็กินสลับกับกินมันฝรั่ง
0: ก่อนเคี้ยวคุณลองไปกินดูสิ
1: โอเคถ้าเกิดอุ๊ยผมแบบเมดไมเดย์วันนี้มากคือถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วเราไม่มีเกลือแร
0: ่
1: หรือว่าเราหาได้ง่ายๆหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
2: ครับ
1: เราไม่มีทำสูตรนี้ขายใช่ไหม
0: ไม่ทำหรอกแล้วก็มีร้านโควิดร้านสะดวกซื้อเยอะไปเลย
2: คร
0: ับ ตอนนี้เรามาอย่างมาที่ OPD เด็กนะเราบอกคุณแวะไปนู่นไปซื้อนี่มาแล้วก็เขาก็มานั่งกินเด็กที่กำลังอ่อนเพลียไม่ไหวนี่นะกินเราตรวจผู้ป่วยไปสักมาชั่วโมงกว่าวิ่งมาปอแล้วอยากกลับบ้าน
1: เพราะว่าดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ย้อนกลับไปของเคสของสารวัตรใจนิดนึงนะครับหลังจากตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มให้กินตัวน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้มันเด็กได้สารอาหารแต่ว่าอาการท้องเสียมันหายไปได้ยังไง
0: หายน้ำข้าวจะมันไปย่อยเป็นน้ำตาล
1: ครับ
0: มันน้ำเวลาที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไป เนี่ยมันต้องการเกลือน้ำตาลไปด้วยกันโซเดียมกับกลูโคสมันเกาะกันพาเข้าไปได้ถ้ามีน้ำตาลอย่างเดียวเข้าไม่ได้เกลืออย่างเดียวเข้าไม่ได้ต้องคัพเปิลต้องจับคู
2: ่
0: ถึงจะเข้าได
3: ้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกเช้า
0: ใช่
3: เขาจะโทรมาทุกเช้าเลย
0: ใช่จะทุกเช้าเพื่อจะมาบอกว่าลูกเขาเป็นยังไงเราก็จะดูทั่วไปอย่างที่ว่ากินได้เล่นได้นอนหลับได้แล้วก็น้ำหนักควรจะขึ้นวันละ10-20 กรัม
3: ครับ
0: เขาอยู่โรงพยาบาลก็ช่
2: า
0: ง20 กรัมก็ดีถ้าเปิดอย่างนี้เราก็พอใจแล้วเราก็เพิ่มมาเน้นอีกหน่อยอีกนิดนึงนะค่อยๆทำไปเรื่อยมันถึงใช้เวลานานเพราะเขาป่วยมานานแล้วต้องใช้เวลานานที่จะรักษาให้เขาหาย
3: ครับประมาณเท่าไหร่ถึงโอเคหายละ
0: นี่ไงประมาณ
3: 2-3 เดือน
0: แล้วแต่คน
3: ครับ
0: แล้วแต่คนถ้าเพราะนั้นพอคนที่เขารักษาพ่อเขาทำตามอย่างดีเนี่ยคนนี้ใช้เวลา3 เดือนเพราะว่าเป็นให้เขาอ้วนขึ้นอีกหน่อยไปกลับบ้าน
3: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแทนถามว่าเออทำไมถึงใช้เวลานานก็ทำไงให้ถึงดีขึ้นผมว่าก็น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลใช่ไหมอาจารย์ที่เข้าไปให้พลังงานลำไส้ก็เติบโตขึ้นครับ
0: แล้วเขากินข้าวได้ด้วยพอหลังจากที่อาทิตย์ไปแล้วก็กินนมได้แล้วพอได้นมก็ไม่ได้กินมากนี่กินทีละน้อยเพิ่มไปทีนี้มันก็ไปช้า
3: ๆ
0: ถ้าไปเร็วนะก็ท้องเสียใหม
3: ่ครับอ๋อหรอไปเร็วก็ท้องเสียใหม่ได้เหมือนกัน
2: ส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสหรืออหิวาในทารกอย่างที่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เล็กมันจะฟอลงเซลล์มันจะเตี้ยลง
3: ครับ
2: โดยปกติเซลล์มันจะสูงๆที่อยู่ของน้ำตาลที่ย่อยน้ำตาลนมวัวทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ที่บนเวลาเหมือนลำไส้โดนเหมือนฟอลงไปมันก็จะค่อยๆฟอลงสารในการย่อยน้ำตาลนมวัวหรือน้ำตาลต่างๆมันก็จะศักยภาพมันจะแย่ลงครับเวลาที่เราหันต่างๆที่อาจารย์พูดถึงไปก็กลับมามันจะทำให้ลำไส้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับเพราะนั้นเวลาที่เรารีบให้นมเยอะๆให้กินอาหารเยอะๆให้น้ำตาลสูงๆหรือให้น้ำตาลที่มีออสโมลาริตี้สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้ท้องเสียมากขึ้น
3: ผมมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนกันทุกวันนี้โรคนี้ก็ยังมีในเด็กอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เขารักษาเก่งแทนที่จะใช้น้ำข้าวใส่เกลือเขาก็มีนมซึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโตสเพราะว่าเวลาติดเชื้อไวรัสเนี่ยน้ำตาลแลคโตสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคน้ำย่อยแลคเทสไปย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมเนี่ยมันน้อยลงก็เลยมีนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสก็มีหรือถ้าเป็นมากอย่างอื่นตอนนี้ก็มีนมสูตรใหม่ๆไม่ต้องทำใช้น้ำข้าวแล้วหมอพรเทพก็บอกได
2: ้ผมว่าพอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นครับจากในอดีตที่เรารู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงมากขึ้นครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือน้ำตาลแลคโตสที่อาจจะย่อยไม่ดีบางคนก็อาจจะมีโอกาสแพ้อาหารแพ้โปรตีนนมวัวมากขึ้นครับอาจารย์ก็เลยมีการพูดถึงว่าเรามีนมในรูปแบบต่างๆที่แลคโตสไม่มีหรือว่าใช้สำหรับเด็กที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวแล้วไม่มีแลคโตสด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นในปัจจุบัน
3: อาจารย์ครับจากวันนั้นอาจารย์คิดไหมว่าจะเจอเด็กคนนั้น
0: จะเจอเด็ก
3: คนนั้น
0: คนนั้นนะไม่คิดว่าเขาจะตามหาหรอกทีนี้พ่อเขาเป็นคนดีแล้วก็สอนให้ลูกมีความกตัญญู
3: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกให้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งดิฉันก็ดีใจมากเลยว่าพ่อเขาเป็นคนดีมากๆ
3: นะเสียดายคุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าไม่รู
0: ้อยู
3: ่เ
0: ขายังอยู่วันนั้นที่เขาโทรศัพท์ให้ดู
3: เขาหน้าไม่พ่อดูด้ว
0: ยแต่ว่าเสียดายเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลย
3: เพราะตอนนั้นโทรศัพท์มันแบบ
0: ไม่มี
3: ได้ยินแต่เสียง
2: ได้ยินแต่เสียง
0: แต่พ่อเขาตอนที่หนุ่มเขาก็หน้าตาดีเป็นวิศวกรตอนนี้ที่เขาโทรมาตอนนั้นก็คงอายุ28-29ตอนนี้ก็ไม่มีอายุ59เอง
3: แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็ใกล้ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมคร
0: ับ จวนแล้ว
2: แต่ผมว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือความเชื่อมั่นไหมจ๊ะเชื่อมั่นศรัทธา
3: ใช่
0: ใช่
3: ทำตาม
2: ทุกวันเสร็จเช้า3 เดือนนี่โอ้โห
3: ครับนอกจากเคสของสารวัตรแจ้งครับอาจารย์มีเคสอะไรอีกไหมครับที
0: ่มีแต่อย่างน้อย3 ราย
3: 3 ราย
0: ซึ่งคุณเคนก็อาจจะเห็น ใน Facebook มาเร็วๆเนี้ยมีดร.อิสระเข้ามาทำเหมือนสารวัตรแจ้ว่ามากราบขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเคยช่วยเขาไว้เมื่อเด็กๆแล้วก็มีอีก2รายที่เป็นแบบนี้นะที่อาม่าเข็นรถมาท้องเสียมา3เดือนมีคนหนึ่งเขาบอกว่าทำไงคุณหมอเนี่ยเป็นมาเดือนแล้วไม่หายเลยแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีส้มเลยแล้วเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรอุจจาระสีส้มก็แอบเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ไปเปิดเท็กซ์อ่านแต่ตอนนี้ไม่มี Google นะก็ไปเปิดตำราอ่านตำราอ่านว่าอุจจาระสีส้มมันคือโรคอะไรก็ไม่มีพอนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำเกลือบางอย่างมันใส่สีแล้วก็มาถามว่าคุณกินในนี่ใช่ไหมบอกใช่เนี่ยกินมาตั้งนานไม่หายเลยยิ่งกินยิ่งขายบอกงั้นดีงั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะให้หมอรักษาใช่ไหมคุณแม่เชื่อหมอนะต้องทำตามที่หมอบอกทุกอย่างนะเขาบอกโอเคทำตามเราก็บอกงั้นคุณแม่กลับไปเลยไปทำน้ำข้าวใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ยแล้วคุณพรุ่งนี้เขาบอกงั้นพรุ่งนี้ขอมาหาคุณหมอได้ไหมบอกไม่ต้องมาพรุ่งนี้คุณโทรมา
3: โทรมา
0: ให้อยู่ในกรุงเทพโทรมาเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะกลับจากคุณหมอแล้วทายหนเดียวโอ้ยสบายใจมากเลยเขาสบายใจแล้วก็เราก็บอกรักษาต่อไปว่าจะทำไงว่ากินข้าวต้มแล้วพรุ่งนั้นนี่กินเป็นโจ๊กใส่เกลือแล้วกันพรุ่งนี้กินโจ๊กใส่เนื้อไก่แล้วก็ผ่านมาได้ตอนนี้จบเป็นหมอแล้ว
3: จบเป็นหมอด้วยโ
0: อ้จะเป็นหมอสองคนอีกคนนึงก็อยู่ในโรงพยาบาลรักษาผมหมอคนหนึ่งก็รักษามานานไม่หายเขาก็มาวันหนึ่งในทั้งเดินขึ้นไปเขาก็เดินเฉียวมาเขาบอกอาจารย์ช่วยดูคนนี้หน่อยเถอะแกอยู่ห้องพิเศษอยู่ท้องร่วงมานานนะไม่หายเราก็บอกเอางี้นะอาจารย์น้องถ้าเปิดให้พี่รักษาเนี่ยรักษาแล้วคนอย่ามายุ่งนะ
3: แต่ว่าอะไร
0: ก็คือยุ่ง
3: ไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนไงใช่ไหมฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเด
0: ีย
3: ว
0: ยุ่งนะพอน้ำข้าวใส่เกลือสั่งเข้าไปเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักจะมายุ่งกับเราใช่ไหมก็สั่งไปแต่ที่โรงอาหารนี่ทำได้ทำน้ำข้าวใส่เกลือขึ้นมาทำแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะแล้วต่อไปเขาก็แพ้มากเลยเราก็ไม่มีสูตรนมสูตรนมที่อาจารย์ตุ้ยว่าไม่มีสมัยนั้นก็แม่เขาเป็นหมอด้วยเราก็มาช่วยกันเขียนสูตรขึ้นมาเราจะเอาโปรตีนจากไหนอะไรน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมัน MCT ก็ซื้อได้โปรตีนก็เอาอะมิโนรีแบรนด์สำหรับโรคตับมาใช
3: ้
0: นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ไม่ใส่แล้วก็เอาน้ำข้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนชีวิตก็รอดก็เป็นหมอเหมือนกันนะตอนนี้เป็นหมอแต่จบนเรศวร
3: ครับจริงๆพอฟังอาจารย์ผมรู้สึกว่าคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราสามารถดูเทคต่างประเทศได้จากออนไลน์หมดเลยงานวิจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปเปิดหาแล้วเปิดหาแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เองว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันแน
2: ่แต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการสังเกตครับ
0: ใช่
2: อาจารย์สมัยก่อนนี่คือทักษะการสังเกตเป็นเลิศครับ
0: สังเกตแล้วก็เราก็ตรวจคนไข้อย่างละเอียดทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเราเรียกว่าไฮทัชไฮทัชสัมผัสมากแต่โลเทค
3: สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีไง
0: โลเทค
3: ใช่ไหมโอเคครับเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรามีเกริ่นมาแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงคำว่าอหิวาใช่ไหมครับเรื่องนี้จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกครับได้ประกาศให้การระบาดของอหิวาตกโรคนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็มีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหมือนตอนโควิดนะครับขณะที่มีผู้ป่วย4รายเนี่ยเข้ารับการรักษาในจังหวัดตากเป็นเชื้อนำเข้าตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไทยต้องมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นของการมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคบอกว่าวัคซีนสำหรับป้องกันอหิวาตกโรคนั้นจะคล้ายๆกับโปลิโอก็คือให้ทางการหยอดเข้าปากนะครับการกินเข้าไปเป็นแบบน้ำให้2โดสห่างกัน2สัปดาห์แต่วัคซีนชนิดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของอหิวารุนแรงไม่ได้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนั้นเป็นวัคซีนของคนเดินทางดังนั้นในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ที่สำคัญไม่ได้ป้องกันตลอดไปให้ภูมิคุ้มกันสัก2ปีเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศที่มีการระบาดทางองค์การอนามัยโลกก็มีการนำวัคซีนไปให้ช่วยได้บ้างเพราะว่ามีประสิทธิผลไม่ได้สูงมากประมาณ 60-80% พูดง่ายๆก็คือยังมีความเสี่ยงหากรับเชื้อก็ป่วยได้แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงนะครับนี่ไอ้คำว่าอหิวาตกโรคเนี่ยเหมือนผมได้ยินมานานมากแล้วครับอาจารย์ได้ยินมาจากการดูละครจากสมัยผมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วตอนนั้นเหมือนตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลเก่าๆนู้นนะครับเหมือนกับว่ามาทางน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอท้องร่วงกันรุนแรงก็กลายเป็นเขาอหิวานี่คือโรคหาใช่ไหม
0: ใช่
3: อันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าโรคเหล่านี้มันหมดไปจากโลกใบนี้ไปแล้วจริงๆมันยังอยู่เหรอครับหรือยังไง
0: ยังมีค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะชายแดนชายแดนนะนี่มันจังหวัดตากใช่ไหม
3: จังหวัดตาก
0: จะมาจากพม่าหรือไม่งั้นก็แถวเขาเรียกโคสตัลแอเรียคาบสมุทรที่เพราะว่าอหิวาเชื่ออหิวาเนี่ยมันชอบน้ำแกล้วกร่อย
3: น้ำกร่อยอะฮะ
0: น้ำกร่อย
3: อหิวาตกโรคนี่ถ้าเกิดอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องแค่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไร
0: มันคือโรคที่ทำที่มีเชื้อติดเชื้ออหิวาหรือวิบริโอโคโรนาน
3: ี่คือชื่อเชื้อโรค
0: เชื้อโรคเขากินเข้าไปแล้วมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้ร่างกายนี่ตอบสนองโดยการปล่อยเกลือและน้ำเข้ามาในโพรงลำไส
3: ้
0: นะแต่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบปล่อยมาจกโรคเลยดูดซึมก็ไม่ได้แล้วปล่อยออกมาเพิ่มแยะก็เลยเสียน้ำและเกลือภายในอุจจาระมากก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว
3: อ๋อที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคที
2: เร
3: ีย ไม่ได้ตายจากแบคทีเรียมันทำพิษอะไรอย่างนั้น
0: จากพิษ
3: แต่ตาย
0: น้ำหรอช็อก
2: น้ำในหลอดเลือดหายไปก็ช็อก
3: มันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวมากในยุคที่คนยังไม่ได้รู้จัก
0: สมัยก่อนนี้ที่เรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราในปี2500
3: เลยอาจารย
0: ์2500
3: ยุคอันธพาลของเมืองเลยอาจารย์โอเค
0: ใช่2500ก็เราก็จะมีทีมมีนักศึกษาแพทย์2คนไปคอยดูผู้ป่วยเป็นนั่ง3ล้อเข้ามาหน้าโรงพยาบาลคอพับมาเลยแล้วบอกหยุดก่อนให้คนก็เสียบเข็มเข้าไปอีกคนถือขวดน้ำเกลือไว้แล้วช่วยกันปั๊ม
3: น
0: ้ำเกลือเข้าไปในตัวเขาพอเข้ามาถึงตึกเขาก็ถามเอ้ยผมอยู่ที่ไหนเริ่มรู้สึกตัว
3: ครับ
0: แล้วก็ช่วยชีวิตได
3: ้ครับแล้วอย่างนี้อหิวาตกโรคเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความอันตรายณปัจจุบันที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังอันตรายมากอยู่ไหมครับ
0: ไม่มากเพราะว่าเมื่อต่อมามีการค้นพบว่าการให้กินสารละลายเกลือแร่เนี่ยสามารถที่จะทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นป้องกันไม่ให้ขาดน้ำได
3: ้
0: ถ้าเผื่อเป็นอหิวาตกโรคจึงจำเป็นต้องให้กิน OS
3: OS คืออะไรครับ
0: OS คือสารละลายเกลือแร่ Oral Rehydration Solution สองเนี่ยที่มีเกลือน้ำตาล
3: อ๋อ อันนี้คือมันคือเกลือแร่ที่เราฉีกละลายน้ำแก้ท้องเสียที่เรากินทั่วไป
2: ครับแล้วก็มีน้ำแล้วก็บกน้ำ
3: เรากินพวกนั้นได้ไหมอ่ะเกลือแร่ที่เล่นกีฬา
0: ได้ดีแต่สำหรับอหิวาไม่ดีไม่มีอะไรก็กินไปแต่ว่าถ้ามีOS มันดีกว่า
2: เ
0: พราะว่าเสียเกลือไปทางอุจจาระมากกว่าม
2: ันไม่พอ
3: จริงมันพอกับแบบกันใช่ไหม
2: เพราะว่า
0: แบบเดียวกันแต่ว่าเขาผิดขึ้นมาสำหรับคนออกกำลังกายเวลาเสียเกลือไปทางเหงื่อมันเสียครึ่งเดียวของกับที่เสียไปทางอุจจาระใช่ครึ่งเดียว
3: อ๋อโอเค
0: ครึ่งเดียวจะมาเสียน้ำเยอะเพราะนั้นแต่จะกินที่เขามาชงนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังช่วยไปได้บ้าง
3: ถ้าเกิดฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นไปได้แบบนั้นดีกว่า
0: ดีกว่า
3: โอเคมันมีอยู่2คำครับอาจารย์คือท้องเสีย กับท้องร่วงเหมือนกันไหมฮะ
0: งั้นต้องมาพูดถึงคนไทยเนี่ยมีสัตว
3: ์มีคำเยอะครับ
0: มากมีท้องเสียท้องร่วงท้องเดิน
3: ท้องเดินด้วย
0: เออท้องเสียก็คืออุจจาระปกติเป็นก้อนใช่ไหมท้องเสียก็เป็นอย่างน้อยคือเสียฟอร์มไปไม่เป็นก้อน
2: ครับ
3: ก็เลยเป็นน้ำเป็นโจ๊กโอเค
0: ท้องร่วงก็คือเป็นน้ำเลยเดินไปห้องน้ำไม่ทันมันก็ร่วงไป
3: ครับ
0: พอท้องเดินหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปห้องน้ำไม่ต้องคานเอาท้องถัดไปมันท้องเดิน
3: นี่คือที่มาที่ไป
0: แรงสุดใช
3: ่ซึ่ง
0: ชอบแรงสุด
3: ตกลงมันไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย
0: ์มันก็เป็น
3: ท้องเสียงนั่นแหละค
0: ือท้องเสีย
3: แต่ความหนักเรื
0: ่อยๆระหว่างร่วงเดินก็เสียก็นิดหน่อยมาร่วงกับปานกลางเดินก็สุดๆเดินไม่ไหว
2: โอ้โหนี่เป็นไงสารวัตรเพิ่งทราบเหมือนกัน
3: เราเคยได้ยินหมดนะเนาะใช่ไหมท้องเสียท้องร่วงท้องเดินมันไล่ลำดับไล่ลำดับความรุนแรงแล้วเราพูดถึงกรณีของวัคซีนที่เขาพูดถึงในข่าวนี้ครับอาจารย์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรักษายังไงวัคซีนมันจำเป็นอยู่หรอครับอาจารย
0: ์วัคซีนก็ดีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะมีอาการเพราะการรักษาเนี่ยมันหมดเปลืองยังไงหมดเปลืองในด้านเงินในด้านสุขภาพในด้านการที่จะต้องมีญาติมาเยี่ย
3: ม
0: ทางจิตใจอีก
3: คร
0: ับ intangible เลยมันแย
3: ่
0: ก็เลยไม่เป็นดีกว่าก็เลยวัคซีนนี่ถ้ามันได้ผลจริงๆนี่ก็ดี
3: ครับ
2: แล้วก็จะภาวะแทรกซ้อนด้วยไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าบางคนไตวายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะป้องกัน
0: ไว้ดีกว่าแก
3: ้ทุกวันนี้อาจารย์ครับวัคซีนอหิวานี่มันอยู่ในบัญชียาหลักไหมเราฉีดฟรีป่ะ
2: ตอนนี้ยัง
3: ใช่ไหมครับ
0: ไม่มีแต่ว่าเวลามีระบาดแบบนี้กระทรวงเขาก็มีล็อตของเขาออกมา
3: สำหรับกลุ่มเสี่ยง
0: ใช่อ
3: ย่างที่เขาบอกว่าอยู่ชายแดนหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอยู่โซนนั้นนี่ใช่ไหมครับแพงไหมวัคซีนอหิวา
0: ไม่มันไม่มีขายในท้องตลาดเราไม่รู
3: ้เออหรอครับไม่มีขาย
0: ไม่มีขาย
3: สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากคือการชง ORS ผมเนี่ยชงแล้วผมซดพรวดเลยครับปกติเราต้องดกๆไงอาจารย์ครึ่งแต่ละคนบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆวิธีการกินเกลือแร่ OS เหล่านี้เรามีวิธีการชงวิธีการกินยังไงบ้าง
0: คือการชงไม่ยากไหมตอนนี้ก็1ซองน้ํา1ถ้วย
3: ใช่มั้ยครับ
0: สมัยก่อนนี้เราใช้สมัยก่อนสูตรของหมอวันดีนะผมวันดีเนี่ยก็คือเราใช้เกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ําตาลท
3: รา
0: ย2ช้อนกินข้าวสองช้อนตักแกง
3: แล้วโต๊ะเนี่ยฮะ
0: ไม่เอาช้อนโต๊ะใหญ่กว่าสองช้อนตักแกงเนี่ยนะถ้าใส่ในน้ำหนึ่งขวดไม่โขงสมัยนี้ก็ใส่หนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้วไปเลยนะแล้วก็วิธีกินก็คือต้องใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักให้มันมีเวลามั่งให้มีเวลาช้อนตักนี่ใช้เวลาเยอะนะก่อนจะหมดถ้วย
3: เนี่ยในการกิน
0: จะหรือ
3: ต้องจิบประมาณนั้นวะ
0: ไม่จิบอะ
3: จิบไม่ได
0: ้จิบไม่ได้ใช้ช้อนตักแล้วก็หรือท่านจะกินถ้าคนกินยากก็ใช้หลอดดูดก็ได้ใส่น้ำแข็งไปหน่อยแล้วก็ดูดกินไปทีนี้ที่สาเหตุที่ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าเพราะลำไส้มันบีบตัวเร็วมากอหิวาก็ต้องให้กินไปทีละน้อยให้มันพอดีกับที่มันดูดซึมทัน
3: อ๋อ
0: เติมเกลือกับน้ำตาลทัน
3: คือถ้ากินแบบผมเนี่ยมันลงไปพรวดเดียว
0: พรวดเลย
3: มันก็จะดื้อสักนิดนึงที่
0: เ
3: หลือก็
0: ไม่ทัน
3: ก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้มันดูดซึม
0: ใช่
3: ก็เลยต้องค่อยๆกินทีละนิด
0: ใช่อ๋อ
3: นี่คือการกินที่ถูกต้อง
0: ใช
2: ่กับอีกอย่างนึงคือในเด็กทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะให้จิบมันอาจจะยากเหมือนกันนะครับเลยเป็นที่มาของการที่ใช
0: ้
2: ช้อน
0: ใช้ช้อนแล้วใส่ขวดนมนะก็จะดูดปุ๊บเหมือนอย่างคนเดิมนั่นแหละก็ไปเลย
2: ห
0: ายหมดเลยไม่ก็อาเจียนหมด
3: แล้วเราต้องกินขนาดไหนครับอาจารย์หมายความว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่ากินซองเนี่ยพอกินหมดแล้วอ่ะเราต้องกินต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนถึงจะพอครับ
2: โดยปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปการถ่ายเยอะๆถ้าเกิดขึ้นจากท้องร่วงเฉียบพลันไม่ว่าจะจากอหิวาแบคทีเรียหรือไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกที่เยอะหน่อยครับโดยปกติก็อาจจะมีสูตรคำนวณแต่บางทีมันใช้สูตรคำนวณแล้วมันยากครับในทางปฏิบัติ ถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่1ซองซึ่งประมาณสัก200ซีซีหรือ240ซีซีหรือน้ำ1แก้วว่าจะน้ำ1แก้วเนี่ยนักศึกษาแพทย์ชอบถามเนี่ยผมเพิ่งคิดออกคือเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วมันมีหลายแบบ
3: มีหลายไซส์มากเลย
2: ต้องแก้วแบบไหนอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามฉลากโดยทั่วไปเขาจะเขียนระบุปริมาตรไว้เลยว่าจะประมาณ200ถึง250ซีซี
3: ครับเราต้องใช้ประมาณนั้น
2: ถ้าเด็กโตส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งหรือผู้ใหญ่ครับในแต่ละครั้งของการถ่ายมันก็จะปริมาณประมาณนั้นครับแต่ใช้วิธีการค่อยๆจิบไป
3: ครับอันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็เคยกินด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาเราท้องเสียเขาให้กินแบบคาร์บอนนะฮะอาจารย
0: ์อ
3: ันนั้นมันช่วยไหมครับหรือว่าไม่ได้ช่วย
0: ไม่ช่วยมันช่วยเหมือนกันไอฮีวาแต่ต้องกินก่อนเกิดอาการ1ชั่วโมง
3: เราจะรู้ได้ไง
0: เออไปรู้ได้ไง
3: แล้วเวลากินเนี่ยตอนที่ถ่ายมาดำปี่เลยอาจารย
0: ์อ
3: ้าวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผล
0: ไม่ช่วย
3: ขนาดนั้นไม่ช่วยเลย
0: ไม่ช่วยยาที่ดีที่สุดสำหรับไอฮีวาคือ ORS น้ำตาลเกลือแร่นี่แหละสู้ได
3: ้สูตรเบสิกมากๆเนาะ
2: ใช่
3: สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
2: ่ครับ
3: ถ้าไม่มี ORSที่บ้านอาจารย์ทำไงได้บ้าง
0: เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้ว
3: สูตรนั้นได้หรอจริงไหมเนี่ย
0: ใช่ได้เหลือเข้าไปในครัวใช้เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้อนใส่น้ำ1ขวดแม่โขงนั่นแหละ
3: ได้เหมือนกัน
0: นั่นแหละเบสิกเลย
3: น่าจะพอได้อีกสัก1ข่าวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแล้วเกิดท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน62รายข่าวแบบนี้ผมอ่านบ่อยมากเลยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วพอเป็นเด็กที่พร้อมกันแบบนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปเหมือนกันคราวนี้ทางศูนย์นเรนทรอ่าวไทยนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสืออยู่นะครับชั้นม.2 อยู่ดีๆก็อาหารเป็นพิษรุนแรงเหตุการณ์บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนครูเนี่ยนำนักเรียนลูกเสือเนนารี62คนอาเจียนอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษทีมแพทย์ก็ต้องซักประวัติแล้วก็อาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงแล้วก็ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆนะครับระหว่างเข้าค่ายโรงเรียนได้จัดหาแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนรับประทานบางมื้อนักเรียนเนี่ยทำกันกินเองนะครับต่อมาสอบถามนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ก็บอกว่าเมื่อวานมื้อเที่ยงเนี่ยกินอาหารเป็นข้าวกล่องและช่วง2ทุ่มเนี่ยกินโจ๊กไก่ต่อมาตี5วันนี้ปวดท้องท้องเสียถ่ายหลายครั้งมีเพื่อน 2-3 คนมีอาการเหมือนกันแล้วก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกนะครับคือเวลาเจอเคสเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์60กว่าคนเนี่ยเขาต้องประเมินการรักษากันยังไงครับ
2: อันดับแรกเลยประวัติเป็นส่วนสำคัญมากครับเวลาเราใช้ประเมินครับว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับแล้วก็อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างครับซึ่งหนึ่งก็คืออาหารค้างคืนเนี่ยคลาสสิกใช่ไหมครับข้าวกล่องค้างคืนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเนาะหรือว่าอีกอย่างนึงที่ถ้ามีกลุ่มอาหารหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันครับแล้วก็กินอาหารจากแหล่งเดียวกันอันนี้เป็นประวัติที่สำคัญ
3: ครับ
2: หรือในอนาคตอันใกล้ครับนะก็มีเป็นฤดูร้อนใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อน
3: ครับ
2: ก็หรือว่าคนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นอาหารไปทะเลก็มีโอกาสได้กินอาหารทะเลหอยบางอย่างครับก็อาจจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากขึ้นกว่าอาหารทั่วไปหรือว่าอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากสารพิษหรือท็อกซินเองก็ได้
3: มันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับพอเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราจะตามหาสาเหตุมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียอาหารมื้อไหนอ่ะมันมีเวลามั้ยครับว่าสมมติว่าฉันท้องเสียตอนเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นมื้อนี้แน่เลย
0: มีเหมือนกันอย่างรายเนี้ยข้าวกล่องกับโจ๊กเนี่ย
3: อะไรเป็นผู้ร้ายแน่
0: อะไรเป็นผู้ร้าย
3: เอออะไรกันแน
2: ่คือผมว่าอย่างนึงที่อาจจะสำคัญนะครับก็โจ๊กส่วนใหญ่อ่ะโดยทั่วไปนะครับโจ๊กมันเป็นปรุงสุกและร้อนในตอนนั้น
3: ครับ
2: ข้าวกล่องบางทีอีกอย่างนึงที่มีโอกาสเจอได้คือข้าวกล่องเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนคร
3: ับ
2: สารพิษต่างๆมันหรือแบคทีเรียต่างๆมันโตขึ้นได
3: ้
2: เวลามันโตขึ้นไม่ว่าจะจากตัวแบคทีเรียเองหรือจากสารพิษเองนะครับอันนั้นเป็นตัวก่อโรคหรือก่ออาการได้มาก
3: แล้วมันมีนับช่วงเวลาไหมครับอาจารย
0: ์คือถ้าเรารู้ว่าโจ๊กที่เข้ามาเนี่ยเป็นโจ๊กที่ไม่ร้อนสมมติว่าเป็นข้าวมาแล้วก็มาเติมไอ้ไก่ซุปทีหลังก็จะต้องโทษโจ๊กเพราะว่าหลังจากกิน4ชั่วโมงไปแล้วนี่มันจะเกิดโรค แต่ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันจะนานไปนิดสองทุ่มตีห้าเนี่ยน่าจะโจ๊กมากกว่า
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยย้อนกลับไปมื้อล่าสุดนั่นแหละสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมา มีอะไรกันแน
0: ่
3: ท่านครับมันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยคือผมเนี่ยกินอาหารด้วยกันกับแฟนนะครับแฟนเนี่ยท้องเสียแต่ผมอะท้องไม่เสียคือผมได้รับภูมิคุ้มกันจากความสกปรกก่อนนั้นที่ผมกินอาหารมาจนมันมีภูมิต้านทานดีหรือว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมผมถึงไม่เสียแล้วแฟนเสีย

0: แล้วแต่ว่าคุณเคนกินน้อยหรือว่าให้ภรรยากินเยอะๆหรือเปล่าเพราะว่าคนกินมากก็ได้รับเชื้อมากได้สารพิษมากนั่นเนี่ยอย่างนึงนะสองก็คือว่าหลังจากกินแล้วดื่มน้ำมากก็เปล่า
1: เกี่ยวอะไรครับ
0: ดื่มน้ำมากมันทำให้กรดในกระเพาะเจือจางฆ่าเชื้อโรคไม่ได
1: ้หรอ
0: จ้ะ
1: ก็คือสมมติว่าคุณเนี่ยมันดื่มน้ำเยอะมีโอกาสท้องเสียมากกว่าถ้าอาหารตัวนั้นมีพิษ
0: ใช่
1: แต่คนที่ดื่มน้อยเนี่ยอาจจะแบบว่ามีโอกาสน้อยกว่า
0: ใช่เพราะเกลือกรดเกลือมันเข้มข้นกว่าคุณหน้าร้อนใช่ไหมอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนเป็นโรคท้องร่วงมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าดื่มน้ำตลอดเวลามันร้อนเนี
1: ่
0: ยได้รับเชื้อเท่ากันก็จะเกิดโรคได้มากกว่า
1: ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำเยอะที่เราคิดว่ามีแต่ข้อดีครับบางทีมันมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดอาหารที่เข้าไปมันมีพิษอยู
0: ่ใช่
2: ใช่วันนี้เปิดกับอีกอย่าง
1: โลกมากเลย
2: เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับท่านคือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่ติดเชื้อก็ได้คร
1: ับ
2: บางครั้งอาหารกลุ่มนั้นเป็นอาหารที่เราอาจจะกินแล้วทนมันไม่ได้เช่นแลคโตสพอด
1: ี
2: คิดถึงแลคโตสในสกู๊ปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยกินอาหารที่เป็นนมวัวเยอะหรือแลคโตสเยอะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อยได้ไม่ดีครับแล้วก็มีโอกาสท้องเสียมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะบางคนกินปริมาณเท่ากันแต่ว่ากินด้วยความเร็วเยอะๆหรือกินด้วยปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
0: เรื่องนมนี่สำคัญถ้าเผื่อว่าบางคนที่ขาดน้ำย่อยเท่ากันเนี่ยถ้าดื่มนมก่อนอาหารกับหลังอาหารก็ไม่เหมือนกันกินนมท้องว่างมีโอกาสท้องเสียย่อยไม่ได้มากกว่าหลังอาหาร
1: โหทุกอย่างมันแบบ
2: เพราะฉะนั้นคนเลยคนที่แบบทนน้ำตาลแลคโตสไม่ได้หรือแลคโตสอินทอแลนต์กินนมพร้อมกินขนมใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่ท้องเสียน้อยกว่าเพราะอาหารเหล่านั้นดึงให้แลคโตสมันอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ส่วนต้น
1: จริงขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่คนไม่รู้เลยนะฮะแล้วบางทีก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: สุดท้ายจะมีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งแพทย์ในสมัยนี้ด้วยรวมถึงคนในยุคปัจจุบันในการใช้ชีวิตบ้าง
0: แพทย์ในปัจจุบันเขาก็สบายอยู่แล้วเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยแต่ไงก็ตามเราก็คงต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะให้ความเห็นอกเห็นใจฟังเขาพูดว่าเขามาเรื่องอะไรถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วก็ให้กำลังใจหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มากเพราะการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นรถมันติดมากมีโรคบางอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้วันรุ่งขึ้นโทรไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะดีขึ้นหรือยังรักษาต่อยังไงทำปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรนะสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะบอกคือว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าประสงค
1: ์
0: เพื่อที่จะให้แต่เราทุกคนทั้งหมอทั้งพ่อแม่อยากให้ผู้ป่วยนี่หายเร็วใช่ไหมและมีสุขคืนสุขภาพเร็วที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยการเจ็บป่วยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการเจริญเติบโตและบางคนมีผลกระทบต่อความสามารถสมรรถภาพทางสมองด้วยเราไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยอยากให้หายเร็วๆมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
1: ครับวันนี้มีความสุขมากเลยฮะขอบคุณอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยมากๆมารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามกันกับรายการผู้หมอรามานะครับเราชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรรอติดตามมีความรู้มีความสุขแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธย

จบศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีถ้าตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโปลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงแล้วมันอ่ะมันได้อ่านคนอ่ะ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: แน่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นไปเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหลนิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหลทีเดียวดีใช้ได้อันเนี้ยเดี๋ยวหัดเบรกนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากขาในการเบรกอะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าท่าเริ่มถูกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้แบบมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บแล้วมันต้องเอียงไหลเพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกก็พอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้ตะกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถหรือฟื้นสเก็ตไปเบื้องต้นแล้วครับแต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
2: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
3: ตรงนี
2: ้มือล่างอยู่ตรงกลางพยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลย
3: โอเคครับ
2: แบบผาฟิวลูกพักผาฟิวไม้

0: หลังจากนั้นก็สเก็ตไปด้วยไปกับลูกพักด้วย
1: เริ่มสเก็ตไปด้วย
0: ใช่ใช่เริ่มวิ่งไปพยายามใช้ลูกพักที่อยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถึงถ้าลูกพักไม่เด้งข้าม
1: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างเพื่อแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองส่วนไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้คอนโทรลไม
1: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรล
0: ใช่ใช่ตัวคอนโทรลเหมือนตอนยิง
1: โอเค
0: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือสองลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักอยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
1: ้
0: างล
1: ่
0: าง
1: ถ้าลูก
0: ฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
1: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
1: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ช็อกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปมาๆโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
0: ส่งลูกพักแบบนี้เหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึงพยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักด้วยลากลูกพัก
1: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูกมาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
0: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิงเราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิงวนขึ้นมายิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึงตอนยิงพยายามลากลูกพัก
1: พักก่อนแล้วค่อยยิงใช
0: ่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิงยัง
1: โค้ชเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้ไหมอาจต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิกต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
1: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เราก็อาจจะทำได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทำได้สักกี่ลูกไป

ไม่ต้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆก่อลากลูกยิง

0: ท่าไหร่ครับ
1: 5โลก
0: 5โล
1: เหนื่อยไหม
0: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชชิมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยทีการจะทําประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างน่ะมันต้องใจเย็นๆมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นๆตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทำได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบเป็นเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอสเกตที่ต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอสเกตแล้วก็อยู่บนน้ําแข็งเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยเหมือนพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วอะเราไม่ต้องกังวลว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอซ์สเก็ตมันจะกลายไปว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริงอันนี้เขาเป็นแข่งแบบปกติแล้วครับพี่เนย
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
0: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
0: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นลงลงเหมือนกัน
2: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสแตทพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะว่าทีมนึงจะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
0: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมหนึ่งครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง
2: ก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนคอยแย่งลูกกับ

0: กองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เราเรียกว่าดีเฟนส
1: ์แล้วก็โกย1
0: ใช่ค่ะแล้วก็โกยสมมุติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
1: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
1: ไปโดน
0: เพื่อน
1: กองหน้าเราก
0: องหน้าเราพิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
0: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะ one man show มัน
1: ไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทำเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
1: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แรงใช้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงดูแบบ
0: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก มันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วถ้าในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองเอ๊ะมีใครจะวิ่งมาแย่งไหมเลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได
1: ้มันต้องมีความเคยชินมีความแบบไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
0: ใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
1: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
0: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ใช่ถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดหนึ่งมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
1: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นวันละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วงั้นเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมแล้วก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
1: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนนี้คงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอย
0: ู่
1: บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากละอันนี้ยิ่งแบบยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
0: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
1: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
0: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มันหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกหรอกแต่มีคนอื่นพลาดลูกมาหาเรามันก็มีบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้า
1: โก
0: ลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาที่เราดูเขาเล่นอยู่ในสนามหนึ่งคือมันเป็นกีฬาที่ไวมากเป็นกีฬาที่คุณต้องมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบ one man show ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นได้ไหมครับวันนี
2: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปเรื่อย
1: ๆมีเบสิกไปอีก
2: ใช่ๆต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
1: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบสเก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
2: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
1: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
2: 3 4 5แล้วแต่คนครับ
1: ครับจริงๆน้องก็ไอนี่เล่นไอซ์ฮอกกี้กันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: อย่างไอก็เล่นมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะ
1: 6-7 ปี
3: ตั้งแต่แบบ12 11ค
4: ่
3: ะ
4: ของเราก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
2: เริ่มสเก็ตกับฮอกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
1: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่คร
2: ับ29
1: โอ้ก็24
2: ปีครับ
1: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ

0: 10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอกที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
1: ประจําแบบ
0: ใช่ครับ
1: ประจําทีมอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรมั้ยครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาฮอกกี้เลย
0: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
1: คือเป็นความฝันเราเลย
0: ใช่ใช่ครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
1: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเขาตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
2: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่5 ขวบ 6 ขวบแทบนั้นเลย
1: อย่างแก๊งนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
2: เยอะอยู่ค่ะเกิน30-40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแบบสเตตว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
1: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะ
1: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลครับบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
2: ่
1: มีผลเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงใหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
0: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
1: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
0: ใช่ใช่ครับ
3: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอคร
1: ับ ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
3: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
1: ฮอบบี
3: ้อดิเรกใช่ครับ
1: อย่างไอครับเริ่ม
4: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
1: ์
4: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสีสันนะ
5: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
6: สนุกครับอย่างเดียวเลยเหมือนคนเตะบอลทั่วไปครับ
5: ผมเห็นเพื่อนเล่นนะครับผมเลยอยากเล่นด้วย
7: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendsตอนแรกหนูไม่สบายค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้เห็นรูปของเพื่อนสนิทแม่ดูแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบคอมพิวเตอร์แล้วลองมาเล่นฮอกกี้แล้วชอบมากกว่าตอนแรกหนูมาสเก็ตเล่นๆแล้วก็เห็นพวกรุ่นพี่เขาเล่นกันก็เลยคิดว่ามันท้าทายดีก็เลยมาเล่นค่ะตอนแรกคุณแม่จะให้เล่นกีฬาเพื่อขายเครียดค่ะแล้วก็ทำไปทำมาก็ชอบเล่นอะไร
6: ตอนแรกผมก็มาเล่นไอซ์สเก็ตปกติครับน่าสนใจก็เลยมาเล่นฮอกกี้ครับผมชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
8: มันอ่ะมันได้อัดคนอ่ะ
1: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี้
3: เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบรีตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมาม
1: ุง
3: กัน
1: มาเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหม
4: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอะ
1: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
3: มันพลิกไปพลิกมา
1: แล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของ2ประเทศเนี้ยมันแตกต่างกันเยอะมั้ยครับ
0: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่าแบบนี
1: ้คนน้อยกว่า
0: ใช่ๆๆครับ
1: แล้วเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทยอ
0: ันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
1: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ด้วยอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆครับ
3: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็คอมมูนิตี้มันก็ไม่ได้ใหญ่
1: ครับ
4: ค่ะแล้วแบบยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่มั้ยคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อย

0: คนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
1: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดไหมว่าไอซ์ฮอกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะแบบไม่รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มัน
1: ชอบความ
0: เป็นแบบนี้ใช่ค่ะ
1: ความแบบบุกๆหน่อย
0: มันท้าทายค
2: ่
0: ะ
2: ก็เหมือนไอเลยนะครับชอบแบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดีครับ
1: สะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวและอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับมันยากไหมครับ
3: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
1: และอย่างนี้โค้ชกิมมีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
3: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเผื่อมีโอกาสไปแข่ง
2: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
1: ของไอครับ
0: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนๆเลยแบบเนี้ย
1: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาดูอยู่เงี้ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
3: ้ครับ
1: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
3: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อแล้วชอบสเก็ตหลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี
1: ้ก็สามารถมาเล่นได้ที่ที่นี่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลองอีก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน

พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองนะครับคิดว่าผีมันว่านะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ทำไมจำไม่ได้ อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: างธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะพายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอม

0: แล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
3: โอ้โหูจังจังไม่เล่นมากเลยนะ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไง ควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
7: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
2: ครับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แหละครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเราคงเคยความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกั่นมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
1: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

0: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรคโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอฮะ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงเห็นภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกะนี่ฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
0: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ออกมาเรื่อยๆ
1: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
0: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
1: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ครับ
0: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
0: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
1: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
0: ดูลำดับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าอะไรฮะ
1: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
0: ATCG
1: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
0: อย่างเช่น TCGA
1: ได้หมด
0: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
1: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
0: เอาเหรอฮะ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั
1: ้นในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
0: ต้องเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เหมือน ทำให้เกิดโร
0: ค
1: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
0: แล้ว
1: ทำให้เกิดโรคได
0: ้สลับแค่ตัวเดียว
1: ตัวเดียว
0: ก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้
1: ใช่ครับ
0: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
0: หมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
1: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
0: จากเลือดได้เลยใช
1: ่ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันถูกต้อง
0: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
1: เราสามารถบอกได
0: ้โ
1: อ้ครับ
0: โอ้โหนี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะครับที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
0: ้
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: สีขาว
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล
0: ์โอ้โหแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใดนะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรค

0: คใดโรคหนึ่งหล
1: ัง
0: จากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องล
1: ู
0: กหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได้
1: ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก
1: ็
0: มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราใหการรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เล
0: ยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที
1: ่
0: เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช
1: ่
0: นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์ครับ
0: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรม
1: คร
0: ับ แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมาก
1: คร
0: ับ ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถ
1: ึ
0: งแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมม
0: ี
1: โอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เม
0: ื่
1: อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมฮะ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอย
1: ู
0: ่นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป
1: ็
0: นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส
1: ่
0: งไปต่างประเทศนะคร
1: ับ
0: การตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือ

0: โรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนะ
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผม

0: ความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลี

ที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง 8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มปลอดขั้นการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบปลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำปลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับปลอดให้มั่นคงแล้วสลัดปลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับปลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดปลอดให้ปลายกระเป๋าอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียวกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรปลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับปลอดค่อยๆลดลง
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของ systolic pressure เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของ diastolic pressureเมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

ลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่และลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและ13:00 ถึง 16:30 นได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกด้วยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลัง ผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักจะกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆไปถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นนะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
1: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบๆยิบๆนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็ก

0: ใช่เด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกาเกาเกาเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงๆเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะเราก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไลผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาโอ้โหคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนครึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่เหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
1: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทะเลต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
2: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือแปลว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
2: ต้อง
0: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆต้องเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
2: ค่ะ
1: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวันสองวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ก็เหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาลามายด้วยค่ะอ
0: ืมค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาลามายเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
2: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาลามายนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะตัดเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดแห้งๆแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
2: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกแล้วก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: อืม
1: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคอลีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำ

0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
0: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
0: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้องเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบเหมือนหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่ม

0: ไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์ว่าเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
0: ์
1: เป็นผ
0: ู้ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
2: ่ะนายเลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิเซลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบๆหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาจะใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆนะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิด

0: อย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกเนี้ยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะแต่นะสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบๆร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกะลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตรียมฟุตบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดี

0: ที่สุดแนะ
1: ค
0: นํ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ว่าหากพยายามกระตุ้นก่อนยก
1: อ
0: เว
1: ๋
0: ้
1: อ
0: นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มี
1: ค
0: น้
1: ่
0: ํ
1: ะ
0: าหนักที่ต่ํากว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมียวคะคุณเตรียมให้ข้อมูล
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: พิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ําหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่
1: คงไป
0: ค่ะ
1: ตรวจม
0: ท
1: า
0: ำอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันเนี้ยเวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนนึงค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆเราไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีคะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกเลยว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เจอคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะคือถ้า

0: ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
0: ขอบค
1: ุณมากนะ
0: FC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆแบบสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยทน
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนหอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: จริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี้สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่ค่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเหล่านี้มีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ 1. ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อน

นี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันที่สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะเนี่ยดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้อง

0: ูมที่เราบอกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกลาหน่อยค่ะคุณเดินกลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
0: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
0: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
0: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
0: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอเรียสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอเรียสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอเรียสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานอะนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเท

0: เอสผิวหนังเป็นการเหมือนสะกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กไปหลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอ่านยังไงก็ต้อง
2: เติมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมุติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมอยเจอร์ไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างนี้ค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือ
2: แค่ครึ่งบน
1: ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
2: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างนี้ค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค่ะ

0: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
1: 4เดือนค่ะ
0: 4เดือน
1: ฉีดได้เลยใช่ค่ะ
0: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
1: ้
0: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569พนักท่านนายมิคาเอลคาเวลาชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ทูตราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B แม่เบ้นบรรยุทธ์ราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกพระเจตยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1อายุ6-24ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช 2503ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำเปาดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกผู้ซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒพลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะ

ฐกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Most en Majesté Royal Ride from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟกรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26 พฤษภาคม 2569โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2531และในวันที่29 สิงหาคม 2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4 กันยายน 2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสินธรินทราบรมราชชนนีประจำปี2

1569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะวันนี้เวลา 13:52 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสุนทรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยส.จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นาทีณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโควิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโควิดสุตตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโควิดตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
4: ้อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ

าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชันเอ็กซ์เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้ว15ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: ไหมนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะนั้นที่นี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะไม่ได้ว่าคุณต้อง

0: เกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
0: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ครา
0: วนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่เนี่ยครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่มั้ยฮะหรือเรียกว่า Provident Fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย
1: ์
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10% นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่ได้คิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
0: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเ
1: ร
0: ื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแต่นี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12ดังนั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
0: ใช่ 2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับ

0: กษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมุติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเ
0: งินง่ายๆเลย
1: 3,400,000
0: เก็บให้ได้
1: ใช่ฮะ
0: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,000-400,000
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ กะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
1: ใช่ครับ
0: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่เคยนึกถึงหรอก
1: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
0: ความ
1: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: สองล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
0: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
0: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่อย่าง
0: นี้ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
1: ใช่ครับแต่ทีนี้
0: งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมี

0: เงื่อนไขว่าอ่ะคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย
1: ์
0: เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื้
0: ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับ เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลองลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนค่าปรับค่าเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขออีก10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมาก
1: ๆ
0: แล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
1: ี้
0: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อนั่นเป็นข้อดีเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มอนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับ

0: ลงนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกนะฮะก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: บาง
0: ปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมจ๊ะแต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้อนใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคือมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10 ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามา ถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทย

0: ค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมบทชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10 20ที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวัน
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คนก็จะไม่เล่น
1: ถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืม ความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: น
1: ะ
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
0: ๆ
1: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกทีก็
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
0: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอน บางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือ ทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับนึง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนมั้ย
0: ก็ไม่ใช่อ
1: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: ร
1: ู
0: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติดแล
0: ้
1: วก็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น พอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไ

0: กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริง
1: ค่ะ
0: เล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้าง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็
1: ค่ะ
0: เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้อง หักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นอ่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่

0: ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้าม
1: เครียด
0: ส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให้
1: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนเนี้ยก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: ฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงเออแล้วเดี๋ยวป้าคืนหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
3: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวอย่างนั้นแหละ
2: สองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่โอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงบางทีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้เออขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้โหไปเถอะ
1: งานพี
5: ่โอ้โห
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้ไม่เป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้โหพอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้เหรอพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะเอาไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้วโอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เออเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลย
2: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
6: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
2: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
6: า
2: ะ
6: วางเลยครับ
2: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
6: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
2: พอแล้วค่ะไปแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าชายโลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
5: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
5: กันผม
1: เอ้ยโอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
5: ลึกๆนะเออเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
1: ้โอ้ยผมไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
5: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
1: ไปไหน
5: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
7: สมน้ำหน้าน้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขณะพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังในขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
5: ได้ทีมันซ้ำและยาวเลย
3: ต้องให้น้องมันถอนหงอกตลอด
5: โอ้ยมีเยอะ
3: เนี่ยพี่อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิมีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
5: ใช่
3: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
7: จ
3: ้
7: า
3: จ้
7: า
3: ทำไมอ่ะ
7: โอ้แหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
3: แล้วก็
7: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
5: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
3: เอออันตรายนะเว้ย
5: โอ้โหตายตาย
3: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
7: ทำไมคะ
3: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
5: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
3: ที่บริเวณหน้าครับผม
7: โอ้โห
5: เราคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส
3: ่
5: ง
3: หรอ
5: กไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
3: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมลอ่ะ
5: โอ้ย
3: ผม
5: ไ
3: ม่
5: อ้ว
3: น
5: เล
3: ย
0: โอ้โหเห็นผู้ใหญ่แบบนี้คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักแม่งเยอะตามความรู้จริง
7: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
3: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว
7: ้
3: และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
7: ไป
0: ไป
7: เริ่มมีการ
0: ป้อง
7: มา
3: ใหม่ป้องใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน1โรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ้าวแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมอการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นิดหลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้านี่คือกระดูกสันหลัง
1: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื้อ
1: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ
1: าจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป อีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อันนี้อ
1: าจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและหึงล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: จะไม่ใช่กล้าม
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลาย
1: หลากหลาย
0: แต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้
1: อกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค
0: ้
1: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มๆถูบ้านกวาดบ้าน
0: ยกของ
1: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
0: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
1: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
0: ๆ
1: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
1: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: สองอย่างนะฮะคือหนึ่งปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงเราปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
0: เฉียบพลันหายเร็ว
1: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายๆเดือนหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
0: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
1: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
0: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
1: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
1: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
0: ตรงกลางเลยนะ
1: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่น ีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์
0: ครับ
1: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
0: นะครับทีนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
0: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
1: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
0: แล้วทำไงคุณหมอ
1: พวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
0: ก
1: ่
0: อนหนึ่งเลย
1: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
0: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
1: มักจะเป็นยาทาน
0: เริ่มจากทานก่อน
1: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
0: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
1: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
0: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
1: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่

0: ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
1: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
0: เราสามารถทำเองได
1: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างซะหน่อย
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2 ชั่วโมง
1: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
0: เซ็นเอกสาร
1: เริ่มเมื่อย

0: ติดพุงเลยก็คือค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: นับถึง10วินาที
2: อ๋อ 1-10 วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
0: ท่าที่1
2: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
0: ครับ
2: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
0: มือขวาจับเข่าซ้าย
2: คร
0: ับ
2: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
0: นั่งหลังตรง
2: นะครับแล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
0: ให้สวนทางกับตัว
2: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
0: นะครับอีกฝั่งนึง
2: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
0: สามท่า
2: ก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
0: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบรุนแรงเลย
2: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุแล้ว
0: ครับ
2: นะครับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
0: ไม่ดีขึ้น
2: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคแล้วยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
0: เสื่อม
2: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นลากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
0: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
0: คุณหมอในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
2: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
0: ้
2: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
0: ้
2: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
0: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะจะบอกว่าคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
2: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
0: ้
2: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได้ครับ
0: นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
2: อื่นๆด้วย
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ
2: ครับ

โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติ

0: กรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรอโอ้สาวหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้การปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งนั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่จิ๊บพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยเราต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยเราควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยเราก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
2: อย่างนี้
3: บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอวตัวมันก็จะได้เอวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดข้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันหน้าได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังนะเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะขมแหววท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเลยเจม
1: หายเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้
1: หลังเนี่ยหายไป
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทิปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
1: ขอบคุณคุณบอกมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ
3: ค่ะ
1: ดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

ัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากจะให้ทุนจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดยาทางหลอดเลือดคือสิ่งนี้เรียกว่า IV นะทุกคนแล้วอีกอย่างที่พี่อยากจะพูดถึงคือการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อซึ่งชื่อ IM คือ IV เนี่ยเป็นการให้ยาเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงนิยมให้ทางเส้นเลือดตรงบริเวณปลายแขนหรือปลายขาและยาทั้งหมดเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทันทีคือข้อดีของมันคือร่างกายของคุณเนี่ยจะได้รับยาทั้งหมดอย่างรวดเร็วแล้วยาทั้งหมดจะสลายอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการผลอย่างรวดเร็วอ่ะต่อด้วย IM นะทุกคนสิ่งที่เรียกว่า IM เนี่ยคือการฉีดยาเข้าไปในกล้ามเนื้อของร่างกายคุณอย่างเช่นกล้ามเนื้อต้นแขนหรือว่ากล้ามเนื้อสะโพกเป็นต้นซึ่งด้วยการฉีดแบบนี้ยาจะเข้าไปสะสมในกล้ามเนื้อของคุณและจะค่อยๆถูกปลดปล่อยแล้วหลังจากนั้นมันจะเดินทางออกฤทธิ์ในร่างกายของคุณต่อไปคือการให้ยาแบบนี้จะทำให้ยาสามารถออกฤทธิ์ด้วยระยะเวลาที่ยาวขึ้นคือสำหรับการให้ยา2ชนิดนี้เนี่ยคุณหมอจะให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาแบบปกติได้เช่นผู้ป่วยที่หมดสติหรือว่ามีอาการคลื่นไส้เป็นต้นหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่ายาชนิดนั้นเนี่ยไม่สามารถนำมากินได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งในอีกหลายเหตุผลเลยว่าทำไมคุณหมอหลายท่านจะต้องนำยาชนิดนี้เนี่ยเข้าไปในร่างกายคนด้วยการฉีดแทนกินนั่นแหละคือข้อดีของยาฉีดเนี่ยคือมันจะให้ปริมาณยาในเลือดที่สูงกว่าตัวอื่นคุณนึกออกป่ะคือเวลาฉีดเข้าร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือปริมาณยาในสายเลือดจะเยอะแยะมากไปเลยทีเดียวแต่เธออย่าลืมนะว่าการฉีดยาแบบนี้อาจจะเกิดผลข้างเคียงในร่างกายของบางคนได้ด้วยนะคราวนี้คำถามที่หลายคนอาจเริ่มสงสัยก็คือเฮ้ยยากินกับยาฉีดเนี่ยต่างกันยังไงกันแน่คือสิ่งแรกที่เธอต้องเข้าใจคือมันไม่มีคำตอบที่สามารถบ่งบอกได้ว่าการให้ยาชนิดไหนจะดีที่สุดคือมันมีปัจจัยมากมองมากมายที่คุณหมอแต่ละท่านต้องพิจารณาในการตัดสินใจแล้วข้อมูลที่เขาใช้ในการพิจารณาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนแล้วฉันพูดไม่เป็นดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอเหมือนเดิม คือเอาเป็นว่าแต่ละวิธีในการให้ยาเนี่ยจะมีข้อดีกับข้อเสียไม่เหมือนกันคือการให้ยาแบบกินเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งคือสะดวกแล้วง่ายแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยสามารถกินยาเองได้เลยส่วนการให้ยาแบบฉีดเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะได้ผลเร็วกว่ายากินตั้งเยอะแต่ข้อเสียของเขาถามว่ามีไหมทุกคนก็มีแหละก็คือว่ามันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและโอกาสที่มันจะมี complications มากบ่งมากมายอาจจะสูงขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจอ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่
2: อ
1: ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วน มันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะ แต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
2: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
2: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
2: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
2: ค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
1: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
2: ใช่ใช
1: ่ไหมครับเรากำลังมองเขา
2: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
2: ค่ะ
1: หลายๆคนครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขา
2: ค่ะ
1: คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
2: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
2: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
2: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
2: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
2: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
2: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็ เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
2: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
2: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้
2: ลบมันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
1: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี
2: ้นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
2: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
2: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
2: ์อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะ คือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสติมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
2: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้น
1: ะ
2: งั้นครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันที นี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่าย ประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
2: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
2: ์
1: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
2: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
2: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย
2: ์
1: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
2: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
1: ์
2: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
2: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะรู้นึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำม
1: ี
2: ลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
2: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต
1: ็
2: ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
2: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
2: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
2: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
1: ่
2: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
2: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนโอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะ ฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
2: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่มั้ยฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
2: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นแก่ตัวนะ
1: จ๊ะกำลังจะถามเลย
2: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
2: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
2: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
2: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
2: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดนะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรีมายด์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor blocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

ังลักเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรที่จะทำให้เม็ดแมงลักนั้นพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลำไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนเมื่ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังหุยหุยหุยหุยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีน
0: โอ้โหนี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: กว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี
2: ้
0: อุ้ย
1: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
3: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊แต่ว่ามัน
3: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
3: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
3: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
3: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
3: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
3: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
3: อยู่ๆผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
3: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
3: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
3: ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
3: Really
0: Nearly Yes
3: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
3: ะ
0: ไปครับไป
3: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับ

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไ
4: มคะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลยค่ะ
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เหมือนเสื้อรัดหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจ
4: ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได้
4: ก็ต้องดู
0: ไม่เป็นไรอยากจะด
3: ูขอดู
0: หนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ไอซียูแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อ

0: ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
1: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
0: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
2: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
0: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
1: ควบคุมต
0: ัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
2: และหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
0: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
2: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
1: อ
2: ย่างผมเองจริงแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
3: เอา
2: แบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
2: ไวเกิน
3: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
0: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ผมคิดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างนั
3: ้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
3: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
2: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
3: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
1: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
3: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้า น่าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึงค่ะ
1: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
2: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
3: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพื่อนจะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได
0: ้จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
2: อ
0: ัน
2: นี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
0: ไม่พี่ก็ยังคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
3: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
1: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
0: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
1: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
3: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
2: เ
3: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
0: แ
3: ล้วแพ้ฉันแพ้อะไรอย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
3: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจในการเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
3: ค่ะ คนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
2: จะดีนะคะ
0: เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ย มาแล้ว
2: โอเคก็ขอบคุณมากนะครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
2: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
1: ครับ

0: หารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
1: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
2: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก
1: ็
2: คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
3: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
2: ไม่ควรทำค่ะ
1: เพราะว่า
2: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำ
3: ไ
2: ม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
1: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
2: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
1: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆ บ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเลยแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะไว้เวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร

0: อย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันกิจกรรมเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี้ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอไปดูแล้วมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได
0: ้
1: นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดอีกส่วนนึงก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆ บ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
1: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลย
3: น
2: ะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลยงั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่ก็

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Twinnit Talk Do and
2: Don't สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ Twinnit Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุ๊บๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไร

0: มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
1: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมะเร็งคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
2: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปแล้วทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
0: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
3: 3 minute talk ดูแอนด์โดน

คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัว

0: คนมันสัมปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานวันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะแกบเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็น

0: ปอลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสวิมอัพน้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพอเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัว

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆ ในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันนะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2

0: แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสับหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสับหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือว่า Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสับปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลมาร์เกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์เกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิดแผล
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันทั่วไป
0: พันทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: เป็นแผล
0: แล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วัน
0: ค่ะ
2: ก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือน
0: ให้ดู15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่

0: ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในส่วนของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
2: ้หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสนะครับแล้วก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดRNAใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าRNAใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNAi ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหัวเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัส ที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันกุ้งด้วยการใช้ RNA ใส่คู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอันนี้ใส่คู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อันนี้ใส่คู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันกุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอันเนสไซคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอันเนสไซคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอันเนสไซคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับ

รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะคะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่มั้ยคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่น

เป็นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกร้าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่สองถ้าเป็นโยเกิร์ตแล้วก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนจะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหารนะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผัก
นะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะ

แล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองผู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะคะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่สองถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000จริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิตรเรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิตรเรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอน

นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซ

0: วันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นแล้วก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วแปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยถ้าเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
4: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: บไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะคะลองนึก

ภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมุติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่ไหมคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วอย่างค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยด์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหัก
ในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2 ส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5 หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50 ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50 ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตแล้วก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนที่จะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหารนะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะคะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอก
โยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000นึงจริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000นึงพอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิเตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสม
เยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะ

0: ค่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วอย่างเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นแล้วก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกสำหรับมือว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วบอกปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
0: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็น

0: ตาดำเต็มทั้งวงเนี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยาก การกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ คนเป็นเยอะเหรอครับ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล์นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกเนี่ย
1: ฮะซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
0: อ๋อนี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับออ
0: กมาเรื่อยๆ
1: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
0: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้ง
1: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ครับ
0: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
0: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
1: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
0: ดูลำดับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าอะไรฮะ
1: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
0: ATCG
1: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
0: อย่างเช่น TCGA
1: ได้หมด
0: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
1: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
0: เอาเหรอฮะ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างน
1: ั้นในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
0: ต้องเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เหมือน ทำให้เกิดโร
0: ค
1: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเองแล้วทำให้เกิดโรคได
0: ้สลับแค่ตัวเดียว
1: ตัวเดียว
0: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
1: ใช่ครับ
0: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
0: หมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
1: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
0: จากเลือดได้เลยใช
1: ่ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมาตุกัน
0: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
1: เราสามารถบอกได
0: ้โ
1: อ้ครับ
0: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะครับที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
0: ้
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: สีขาว
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล
0: ์โอ้โหแล้วฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่าก
0: ร
1: รมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใดนะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้
0: อง
1: ลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราใหการรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
0: เล
1: ยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
0: ์
1: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต
0: ่
1: ป
0: ั
1: จจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจนี้ในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
0: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
1: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
0: ้
1: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
0: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
1: ้
0: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสได้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
1: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
0: ่
1: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
0: ม
1: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
0: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
1: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
0: ครับ
1: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: โรคนั้น
1: ครับ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
1: ที่
0: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: แสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ํายานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทําเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาอันสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารก็จะเสื่อมลงไม่ว่าจากการเคี้ยวการกลืนหรือระบบการย่อยอาหารทำให้การปรับเปลี่ยนอาหารถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนมากที่สุดค่ะ

สูงอายุมีความต้องการโปรตีนมากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุมีกล้ามน้อยลงและกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องใช้ปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นรวมทั้งโปรตีนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุด้วยโดยต้องการ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ก็จะประมาณ4ช้อนกินข้าวต่อมื้อเนื่องจากเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะในเรื่องโปรตีนก็ทำงานได้แย่ลงดังนั้นการเลือกชนิดโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไขมันต่ำก็จะเป็นชนิดโปรตีนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมันปลาไข่เต้าหู้สำหรับปลาจะเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีไขมันน้อยแต่ก็จะเป็นไขมันที่ดีในกลุ่มของโอเมก้า3โอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่มีส่วนในการต้านการอักเสบได้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมหรือว่าหัวใจและหลอดเลือดถ้ารับประทานปลาก็จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะในเรื่องไข่ผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานไข่ได้เพราะว่าไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆก็สามารถรับประทานได้1ฟองต่อวันแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงแนะนำให้รับประทานไข่3ฟองต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการปรุงประกอบที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะก็จะเหมาะสมที่สุดในส่วนของเรื่องนมนมถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุแต่เราควรจะเลือกนมที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นนมรสจืดพร่องมันเนยหรือว่าไขมัน 0% แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานนมได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรับประทานเป็นพวกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำไม่มีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมโดยปริมาณที่รับประทานก็ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันค่ะความต้องการคาร์โบไฮเดรตของผู้สูงอายุจะมีปริมาณน้อยลงตามพลังงานพลังงานในผู้สูงอายุที่ต้องการต่อวันจะประมาณ 1,400 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเทียบเป็นปริมาณข้าวแป้งแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนอกจากนี้แล้วเนี่ยชนิดของคาร์โบไฮเดรตก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเสื่อมลงเนี่ยในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือการหลั่งอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นชนิดคา

ดตที่เลือกสำหรับผู้สูงอายุก็ควรจะเลือกในกลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำดัชนีน้ำตาลเป็นค่าที่บ่งชี้คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปว่าจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำคือต่ำกว่า55ยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องเผือกข้าวโพดมันขนมปังโฮลวีตสำหรับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลสูงก็อย่างเช่นในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดขาวอย่างเช่นข้าวขาวข้าวเหนียวขนมปังขาวหรือมันฝรั่งรวมถึงผลไม้บางชนิดที่มีดัชนีน้ำตาลสูงอย่างเช่นแตงโมมะขามหวานทุเรียนแล้วก็ขนุนค่ะการเลือกชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมดัชนีน้ำตาลต่ำก็จะช่วยในการป้องกันในเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะตามมาได้ค่ะผู้สูงอายุหลายคนอาจจะกลัวการรับประทานไขมันแต่จริงแล้วไขมันถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญกับผู้สูงอายุหรือว่าในทุกๆวัยเพราะว่าไขมันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทรวมถึงช่วยในการละลายวิตามิน A D E K ที่จะละลายได้ดีในไขมันฉะนั้นเนี่ยการรับประทานไขมันก็ถือว่ายังรับประทานได้เพียงแต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุประมาณ6ช้อนชาต่อวันหรือประมาณมื้อละ2ช้อนชาผู้สูงอายุควรเลือกไขมันที่ดีอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาจระเข้ปลากระพงหรือว่าปลานิลปลาช่อนกลุ่มปลาพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยในเรื่องต้านการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได้รวมถึงลดระดับไตรกลีเซอไรด์ซึ่งก็จะช่วยป้องกันพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นไขมันดีเหมือนกันก็จะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันเมล็ดชารวมถึงพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงแมคคาเดเมียพิตาชิโอกลุ่มพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า9ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดเราได้ค่ะปริมาณผักที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับประทานต่อ1วันประมาณ4ทัพพีต่อวันส่วนผลไม้ก็สามารถรับประทานได้ทุกมื้อละประมาณ 6-8 ชิ้นคำก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้ได้รับใยอาหารวิตามินและธาตุที่เหมาะสมและปริมาณน้ำตาลไม่มากเกินไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อควรจะนำผักดอกกระหล่ำบรอกโคลีพวกนี้ไปปรุงประกอบโดยการลวกเพื่อลดการเกิดแก๊สเกิดขึ้นได้ค่ะรูปแบบผลไม้ที่เหมาะสมในการเลือกรับประทานควรจะเลือกรับประทานในรูปแบบของผลไม้สดหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำผลไม้ไม่ว่าจะสกัดแยกกากหรือไม่สกัดแยกกากก็ตามเพราะว่าการรับประทานน้ำผลไม้จะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปและก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้า

แล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดในร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับ15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: บวยทำอะไรบวย
1: แป๊บนึง
0: เฮ้ยบวยบวย
1: แป๊บนึงโตโอ้โหกำลังจะฟินาเล่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday และอย่างที่ผมบอกนะครับผมกำลัง
0: เล่นโอ้โ
1: หโคตรเจ็บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำอะไร
1: เล็ดอกยกออก wow. ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกแบบง่ายๆที่บ้านของท่านได้ครับพูดถึงความสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับพี่ต้น
0: โอเคตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อสำคัญปกติเวลาที่เราใช้ผักดันส่วนใหญ่มันใช้ตัวพวกนี้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: เราจะมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงบุคลิกภาพครับเกี่ยวไหม
0: ถ้าผู้ชายถ้าเกิดมีส่วนนี้เป็นหน้าอกอะไรต่างๆมันดูโอเคนะเออนี่มีลายมีอกนะ
1: มันดูเป็นมิสเตอร์อเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงแล้วเออผู้หญิงเป็นไงพี
0: ่ถ้าเกิดอกมีความรู้สึกว่าเออกระชับอกเป็นอกไม่ใช่แบบไปตามช่วงอายุอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเออดูมันกระชับอย่างเงี้ยก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกกันแบบง่ายๆที่บ้านของท่านเราเสิร์ฟทั้งที่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้สำคัญมากนั่นก็คือเก้าอี้นั่นเองซึ่งทุกบ้านมีหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเราคงจำได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาเก้าอี้มาออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเก้าอี้สามารถสร้างซิกแพคได้วันนี้ขอให้ชื่อตอนว่าเก้าอี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าอกตัวนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: เก้าอี้ตัวนี้เดินทางมาจาก

0: ได้ผ่านซูชิและอุนจิ
1: เดินทางพอเถอะพอเถอะมาเก้าอี้เก้าอี
0: ้มันดูญี่ปุ่นนะชอบอ่ะเก้าอี้นะ
1: ครับ
0: พอดีแล้วครับวันนี้เรามีอาสาสมัครนะครับที่เขาต้องการเพิ่มบุคลิกภาพหน้าตาดีมากพร้อมต่อไปจะโตเป็นนายแบบได
1: ้
0: เขาคนนั้นก็คืออาสาสมัครของเราคนนี้นี่เองสวัสดีครับ
2: นี่น้องแชมป์ของเรานะครับ
0: โอเคน้องแชมป์
3: ครับ
0: ทำไมถึงมีความสนใจเรื่องของหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกครับ
3: พอเวลามีคนมากอดจะได้อบอุ่น
0: หยุดหยุดหยุดหยุดครับมือทำอะไรครับ
3: เออไม่ใช่
0: หมายถึงว่ายังไงครับทำไมถึงสนใจกล้ามเนื้อหน้าอก
3: ก็เวลามีคนมากอดแล้วได้อบอุ่นนะพี่ไม่ใช่ก็แบบ
0: นี่พี่เชื่อนะเนี่ยพี่เชื่อ
3: ไม่ใช่พี่ผมเชื่อคนนั้นครับ
0: ยังไงนะครับ
3: เสริมบุคลิกเราครับแชมป์เป็นคนชอบแต่งตัวครับเราใส่เสื้อผ้าจะสวยไงพี
0: ่
3: ดูแบบธรรมะดูเท่ดีอะไรเงี้ย
0: ถ้าเกิดเราอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนก็คือว่านี่เลยครับนี่เรามาดูกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชัดๆเพราะว่าเวลาเราเห็นสัดส่วนจริงๆเราจะจินตนาการออกว่าทำไมถึงต้องเล่นหลายท่าทำไมต้องเล่นอันนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคต่อครับพี่ต้น
1: เรามาไล่ดูนะครับ
0: เดี๋ยวคุณไม่ทักในแบบหน่อยละครับ
1: หน้าคุ้นๆนะ
0: เออเขาหล่อมาก
1: ที่ประกาศไว้หน้าสนออะไรวะสักอย่าง
0: อ๋ออันนั้นเขาทำความดีให้กับสังคมครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับ
1: โอเค
0: กล้ามเนื้อหน้าอกเท่าที่ดูมีทั้งหมด3ส่วน
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่เคยเล่นเวทแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอกบนอกกลางอกล่างแบบนี้ที่เราพูดถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับต้น
1: โดยหลักการเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันก็จะไล่ภาพมาคุมไปถึงไอ้ตัวไหปลาร้าด้านในนะครับไหปลาร้าก็จะยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านใน1ใน3ของด้านในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเน้นอกบนเราก็ต้องพยายามเล่นไอ้ส่วนที่เน้นไอ้ส่วนของข้างบนอกงั้นมุมการเล่นอะไรต่างๆมันต้องสูงขึ้นส่วนอันที่2ไอ้โซนเนี้ยส่วนใหญ่เราทุกคนเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็คือเกาะตามแนวของกระดูกอกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง
0: นี่คืออกกลาง
1: อกกลางถ้าโดยทั่วไปของคนเล่นเนี่ยบอกว่าเล่นอกบนอกกลางอกล่างเนี่ยอย่างนั้นก็คือตัวเนี้ยตัวที่เกาะตามแนวของตัวไอ้กระดูกอกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอก
0: ลักษณะการเล่นคือการนอนแบบแบนราบ
1: นอน
0: แบนราบกับพื้นหรือขนานกับพื้น
1: ใช่
0: เหมือนนอนเก้าอี้เอน
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ส่วนบนขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยต้องให้มีการเอียงแกนเฉียงนะครับ
0: อกบนเวลาเราเล่นเราจะเรียกว่าอินคลาย
1: อินคลายใช่ส่วนอกล่างนะครับตัวอกล่างตัวนี้ก็ย้อนกลับก็กลายเป็นเรื่องของดีคลายนะ
0: ดีคลาย
1: ก็คือต่ำกว่าช่วงของแนวของกระดูกอกมานิดนึงนะ
0: ครับ
1: อยู่ช่วงปลายของกระดูกอกซึ่งส่วนพวกนี้บางทีเราจะไม่ค่อยเล่นหลายๆคนมักจะมองข้ามเราจะมักจะเล่นแค่อกกลางอกบนแต่บางทีเราลืมเรื่องของตัว
0: อกล่างไป
1: อกล่างไปนะครับมันก็จะทำให้รูปของตัวอกเนี่ยดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
0: วันนี้นะครับเราจะเล่นอกให้ครบทั้งหมด
1: ครับ
0: ทั้งอกบนอกกลางแล้วก็อกล่างแต่ใช้เก้าอี้เราเรียกกันเล่นแบบนี้ว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
1: แชร์เอ็กซ์ไซ
0: ส์ก็คือบอดี้เวท
1: ใช่แล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเข้ามา
0: น้ำหนักตัวของเรานั่นเอง
1: ครับผม
0: ดีเลยครับวันนี้เราจะออกกำลังกายนะครับทั้งหมด5ท่าด้วยกันในตอนท้ายรายการเราจะรวม5ท่ามาใช้แบบคาร์ดิโอก็เรื่องได้ระบบการหายใจด้วย3นาทีรวมกันถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมออกกำลังกายแล้วนะครับแต่เท่าที่ดูพี่ต้นครับ
1: ครับ
0: คราวที่แล้วที่เราใช้กล้ามท้องเนี่ยคือใช้เก้าอี้ตัวเดียวสร้างกล้ามท้องมันคือตัวเดียว
1: ใช่ใช่
0: แต่พี่ต้นใช้2ตัวครับ
1: ครับมันนานมาแล้วไงมีออกลูกออกหลาน
0: เอาจริงๆเอาจริงๆยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าตัวเดียวมันก็สามารถใช้ได้บวยแต่ทีนี้ถ้ามันมี2ตัวเนี่ยรูปแบบหรือว่าวิธีการมันจะได้หลากหลายมากขึ้น
0: อ่ะพี่ต้นทำเลยครับเราจะได้เห็น
1: ง่ายๆเลยครับอันแรกนะครับเราก็มาเหมือนเราวิดพื้นปกติเลยใช่มั้ยครับ
0: เอามือวางอยู่กลางเก้าอี้นะคร
1: ับใช่ครับอกลงมาถึงขอบของเก้าอี้นะครับตัวขนานพื้นนะครับดันขึ้นนะครับลดลง
0: พื้นแบบนี้นี่คือได้กล้ามเนื้ออกส่วนไหน
1: จะเป็นลักษณะของส่วนกลางกับลงไปส่วนล่างแล้วเพราะเรามุมเราปรับขึ้นมา
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: มันสวนกันเวลาเราเล่นดีคายมุมก็จะประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: คือมันก็เหมือนมันสวนทางกันถ้าเกิดเราเล่นอกล่างถ้าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็คือเราสึกว่านอน
1: หัว
0: ต่ำแต่พอเล่นอกล่างถ้าเป็นเก้าอี้หัวจะสูง
1: ใช่มันจะขึ้น
0: จะสลับกันนะครับ
1: สลับกัน
0: โอเคอ่ะต้นยังไงครับ
1: มาเอามือว่างว่างกว่าไหล่นิดนึงนะครับขาเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับเอาลงลดปึ๊บนี่เราค้างข้างล่างนะครับดันขึ้นนะครับบีบอกดันขึ้นลง
0: บีบอกดันขึ้นสำหรับผมขอเพิ่มเทคนิคนี้ด้วยนะครับ
1: นะครับ
0: จริงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าสำคัญ
1: ใช่
0: ความรู้สึกสำคัญคือเราจะอยู่ที่หน้าอกเราดันใช้แขนดัน
1: บีบอก
0: แต่ใช้บีบอกเอาปึ๊บ
1: เอาลง
0: ฟีลลิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนัก
1: บีบดันขึ้นเอาลง
0: โอ้โห
1: ทำนิดนึงคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกพร้อมบีบอกลองอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบอก
0: อันนี้ลองดูมุมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตคนถ้าเรามีบัดดี้จะดี

0: มากอ่ะลงครับแชมป์ถ้ามีบัดดี้จะดีมากคือแชมป์เนี่ยเวลาลงปุ๊บไหลจะลงต่ำพอต่ำปุ๊บจะออกไหลช่วยมากกว่าหน้าอกอ่ะลองดูเนี่ยนี่จะออกไหลด้วยนะครับต่อไปอ่ะแชมป์โฟกัสที่หน้าอกครับอย่างเดียวเลยเนี่ยบีบบีบหน้าอกบีบบีบนี่ดีมากบีบหน้าอกบีบ
1: หากันบีบ
0: บีบดีมากโอ้โหเอามาสังเกตหน้าแดงผิดกันเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกเลยใช่ไหมครับ
2: ได้ครับพี่อันนี้ฉันมีคำถามนึงครับอาจารย
1: ์ครับ
2: อย่างเมื่อกี้เรามีบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอยพูดอะครับเขาจับเราแล้วเรารู้สึกได
1: ้เราทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น
2: ครับถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบบิ๊กินเนอร์อย่างเงี้ยครับเราควรจะ
1: ก็ง่ายเราพยายามว่าส่วนของอกต้องการให้อกทำงานใช่ไหมครับให้เหมือนกับพยายามบีบอกมากกว่าการที่เหยียดแขนหรือว่าใช้ไหล่ช่วยพยายามให้เหมือนเราบีบอกเขาหากันบีบอกเขาหากันถ้ามือสองมือก็คือพยายามให้เหมือนกับบีบอกสองข้างเขาหากัน
0: เราต้องฝึกซ้อมความรู้สึกท่าที่2เลยมั้ยครับ
1: ท่าที่2มาเก้าอี้อาจจะให้ห่างออกไปอีกนิดนึงขนาด
0: จะมีชื่อท่ามั้ยครับพี่ต้น
1: ตอนนี้มันเหมือนกับที่เราเล่นไฟใช่มั้ยเราพยายามดันนะครับบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับนะครับตัวขนาดพื้นบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับ
0: พี่ต้นเจ๋งมากเลย
1: บีบศอกดันยกตัวขึ้น
0: พี่คิดได้ไงอ่ะ
1: ฮะ
0: ขออีกทีพี่เจ๋งมากเลยอ่ะปกติเราเล่นไฟเรา
1: ศอก
0: ใช่มั้ยครับไม่มีเครื่องต้องใช้แมชชีน
1: ตัวขนาดพื้น
0: เครื่องบางเครื่อง
1: บีบศอก
0: หลายแสน
1: นะครับ
0: ผมคิดดูเวลาเราไปเล่นฟิตเนสเราต้องไปเสียเงินหลายแสน
2: สนใจอาจารย์นิดนึง
0: ปีนึงหลายๆหมื่นนะครับคอยทีไม่เห็นเมื่อกี้ลังชื่นชมว่าพี่เจ๋งมากอยู
1: ่ป้
0: า
1: พวกเรา
0: ทำพร้อมกัน
1: คอยทีสอนคอยทีนะครับสองระดับเดียวกับหัวไหล่ใช่ครับพยายามดันเวลาทุกครั้งที่เราดันขึ้นพยายามบีบศอกเข้าหากัน
0: เพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เหมือนเล่นฟิตเนสอย่างนี้
1: ใช
0: ่ปุ๊บเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินเนี่ยคนเริ่มต้นซ้อมก่อนเอามือเดียวก็ได้แล้วก็จับตัวเองเนี่ย
1: ดันขึ้น
0: ให้เรารู้สึกว่ามันบีบ
1: ตัวขนาดพื้นนะครับตัวพยายามให้ขนาดพื้นนะครับบีบดันขึ้นนะครับบีบดันขึ้นครั้งแรกตัวขนาดพื้นนะครับอ้าวกลับมานะครับบีบดันขึ้นพยายามเน้นจากบีบข้อศอกนะครับกลับมาลงนะครับ
0: ข้อมือแทบจะไม่กลับ
1: นะครับพยายามจากข้อศอกพยายามจากข้อศอกใช้ศอกดันตัวขึ้น
0: ต้นครับหนักเลยครับเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่หนักนะเนื่องจากว่าตัวเราเยอะ
1: ถ้าโดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่เราเล่นไฟเราน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันถือว่าหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงถ้าในกรณีถ้าเราหนักเราอาจจะชันเข่าลงนะครับตัวตัดให้ตัว
0: ไม่ดูเลยครับพี่ต้น
1: ข่าววางที่พื้นนะครับช่วยนิดนึงนะครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านี้นี่พี่ต้นคิดเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลย
1: ดันแต่ทุกครั้งที่ดันพยายามใช้ศอกบีบนะครับศอกบีบ
0: ศอกคือตรงนี้นะครับ
1: ข้อศอกศอกบีบนะครับพยายามดันดันขึ้น
0: อันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแล้วเราสั่นเราสึกว่าแรงน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่แข็งแรงนะครับ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: หมายถึงว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากเลย
1: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้พี่คือการฝึกฟิลลิ่งของพี่ใช่ไหมครับ
0: เฮ้ยเหนื่อยมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยท่านนี่ชอบมากแนะนำว่าชันเข่าก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงอาจเกิดการบาดเจ็บได
1: ้
0: ท่าที่3ครับ
1: ต่อไปเราจะเป็นอกบนละ
0: เออผมสงสัย
1: uh-huh.
0: คือผมสงสัยว่าทำไมเราต้องเล่นอกกลางก่อน หรือว่าอกรวมก่อน
1: ใช่เพราะว่าส่วนนั้นมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุด ใช่ไหมอย่างไอ้พวกกล้ามเนื้อไอ้อกบนอะไรเนี่ยมันถือว่าตัวช่วยถ้าอยู่ดีเราไปเล่นตัวช่วยก่อนมันขนาดมันจะเล็กกว่าซึ่งพอตัวช่วยมันหมดแรงปุ๊บตอนที่เรามาเล่นตัวหลักเนี่ยแทนที่จะเล่นได้เยอะกว่านั้นมันอาจจะหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะตัวช่วยมันหมดแรงไปแล้ว
0: ที่เราเรียกว่าอกรวมก็คือว่ามีทั้งอกบนอกกลาง
1: อกล่าง
0: มันเลยช่วยทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็เวลาเราตอนนี้เราจะมาเน้นทีละส่วนก็คืออกบนก่อน
1: แต่ละอย่างละ
0: ต่อไปเราจะออกกำลังกายอกบนครับ
1: อกบนนะครับ
0: เพื่อให้อกกลางกับอกล่างได้พัก
1: จากปกติเนี่ยเรามือวางบนเก้าอี้ครับคราวนี้เราจะเอาเท้าวางบนเก้าอี้มั่ง
0: เฮ้ยทำไงอะพี
1: ่โอ้นั่นแหละใช่เลยแล้วมือวางที่พื้น
0: อ๋อนี่ไงมาพี่ต้นทำก่อนพี่ต้นทำก่อนนะครับพี่ต้น
1: นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาเท้านะครับวางบนเก้าอี้นะครับมือวางที่พื้นเนื่องจากว่าอกบนเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะงั้นมือเราต้องแคบกว่านะครับแล้วก็ใช้ลงมานะครับเหมือนเราดันพื้นทุกอย่างเลยนะครับดัน
0: ถ้าเป็นก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเก้าอี้ในฟิตเนสนึกถึงนะครับเราเรียกว่าอินคลาย
1: ใช่มันจะเฉียงขึ้น
0: มันจะสลับกัน
1: แล้วก็ลงนะช้าๆนะครับดันเหยียดยืดขึ้นบีบอกนะครับ
0: สังเกตว่าพี่ต้นตัวสั่นแล้วแสดงว่าออกกำลังกายได้ดีมากนะคร
1: ับ ใช่ครับมันหนักมากนะครับ
0: โอเค
1: บวยลองทำครับมา
0: ได้ครับมา
1: ครับเท้าวางนะครับมือพยายามขยับให้แคบเข้ามากว่าปกตินะครับศอกกลางออกนะครับครับแบบหน้าท้องหลังให้ตรงนิดนึงหลังให้เหยียดยืด
0: สำหรับผมเวลาเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะครับเราเหมือนเอาหัวทิ่มแบงหน้าเลย
1: ให้น้องไปข้างหน้า
0: น้องไปหน้าเลย

0: โอ้โหขึ้นแล้วทิ่มยิ่งขึ้นยิ่งทิ่มนี่โอ้โหมันใช่อ่ะ
1: ขึ้นมาส่วนนั้นมากขึ้นใช
0: ่ถ้ามันหนักไปสำหรับเราเราใช้เข่าได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับหรือไม่เราก
0: ็เอาเข่าอยู่ที่ตรงนี้ได
1: ้ขยับระยะตัวให้มันสั้นลง
0: ทำไงครับพี่ต้น
1: เราก็เลื่อนให้เข่ามาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้แทนนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ได
0: ้ครับ
1: ได
0: ้มันก็จะเบาขึ้นนะครับ
1: ครับเพราะตัว
0: สำหรับคนที่เริ่มต้น
1: ช่วงของความยาวมันก็จะสั้นลง
0: เป็นไงครับน้องแชมป์ท่านี้
2: โดนเลยครับ
0: พี่ต้นครับผมอยากพี่ต้นเน้นอีกทีว่าอย่างเช่นผมมีความคิดเดิม
1: ๆ
0: อย่างเช่นเวลาเล่นฟิตเนสผมชินมากผมเล่นมา20ปีเนี่ยเวลาเล่นอกบนหัวต้องสูงอินคลายเล่นอกล่างหัวต้องต่ำเราจะมีหลักจำอะไรบ้างกับการเล่นเก้าอี
1: ้
0: โดยเน้นกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยครับ
1: อย่างถ้าเราเล่นฟิตเนสถ้าเราอกบนปุ๊บไอตัวอุปกรณ์ก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้าลักษณะเราเล่นตามบ้านนะฮะเราใช้พวกเก้าอี้เราใช้ไอบันไดอะไรแล้วแต่พวกเนี้ยตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายเราต่ำมันถึงจะเป็นอกบนมันก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการปรับอุปกรณ์กับปรับร่างกายตัวเราเอง
0: โอ้คือไงว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ปรับไม่ได้เราต้องปรับ
1: ใน
0: ขั้วตรงข้ามกับฟิตเนส
1: ใช่
0: แล้วเราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำหลักคิดนี้
1: ใช่
0: ท่าที่4เลยครับ
1: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4มาน
1: ะครับท่าที่4ตัวนี้ก็เป็นอกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะให้เป็นกว้างกับแคบกว้างกับแคบไม่พอเรามีสูงกับต่ำด้วย
0: เรา
1: ให้
0: กว้างจะเล่นอกอะไรครับ
1: นะครับตัวนี้จะเป็นอกภาพรวมนะครับแต่มันจะมีในส่วนของภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนของอกล่างด้วยนะครับเราให้เป็นสลับนะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับ
0: คือเราจะเอาเก้าอี้กลาง
1: ให้กว้างนิดนึงใช่
0: เป็นกว้างสลับแคบ
1: กว้างสลับแคบมันก็จะเป็น
0: สลับลง
1: ใช่มันก็จะเน้นทั้งส่วนอกล่างกับอกกลางแล้วก็อกนอกกับอกใน
0: มันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเล่นแบบเดียวยังไงครับ
1: แบบเดียวโอเค
0: นี่เหมือน2แบบนะ
1: ใช่ถ้าดูตรงเนี้ยในเรื่องของการฝึกระบบประสาทใช่มั้ยฝึกการตอบสนองเปลี่ยนสลับไปสลับมามันทำให้เราเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นเพราะการใช้พลังงานต่างๆมันก็จะสูงขึ้นกว่าการที่เราทำอยู่ในท่าเดิม
0: ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่แล้วก็พอร่างกายมันเจออะไรที่แปลกใหม่การที่เผาผลาญเนี่ยไอ้นี่มาเท่านี้ฉันก็ใช้พลังงานแค่นี
0: ้
1: แต่ถ้ามีตัวอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปมันเร่งเข้ามาเอ
0: ้ย
1: ตื่นเต้นมากขึ้นนะหัวใจเต้นสูบฉีดมากขึ้นก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
0: สุดยอด
1: อ้าวมา
0: สูงสลับต่ำนะครับ
1: สูงสลับต่ำ
0: ได้ไหม
1: กว้างนิดนึงนะครับสูงดันก่อนลงต่ำขึ้นมาเราสามารถสลับขวาซ้ายได้นะครับขึ้นลงใช่ไหมดีตัวตรง
0: ๆสำหรับผมคือลงช้าๆได้คือเรา
1: ได้ครับ
0: ฟีลลิ่งปึ๊บ
1: ใช่ครับนั่นลงเหยียดดันขึ้นบีบอกขึ้นมาลงโอเคได้ขึ้นดีตัวตรงตลอดสลับแขนขวาซ้ายได้ครับขวาซ้ายนำตามสลับได้ดีฮะพอก่อน
2: ยอด
0: แรงมากสุดยอดไหม
2: เหนื่อยพี่เยอะมากผมบอก
0: เป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นกว่าที่เราดันพื้นท่าเดียวเหมือนรู้สึกว่าได้ใช้คาร์ดิโอมากขึ้น
0: แล้วจังหวะที่มุมที่เราแตกต่างกันอย่างเช่นเราดันจากข้างบนบนเก้าอี้กับดันกับพื้นเนี่ยอกส่วนไหนแตกต่างกันบ้าง
2: ฉันว่าได้อกคนละส่วนนะช่องข้างล่างน่าจะได้อกในด้วยแล้วก็เป็นอินคลายด้วยข้างบนแต่การที่ข้างบนแบบบิดข้างบนเนี่ยครับจะได
1: ้ส่วนด้านน
2: อกรวม
0: โอเคท่าที่5
1: ครับท่าดิฟครับท่านี้ก็คือมือสองข้างวางไว้ระหว่างเก้าอี้นะครับขาเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับ
0: ท่าดิฟมีข้อผิดพลาดได้มั้ยครับว่าถ้าเกิดเราวางมุมไม่ดีจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
1: ใช่ถ้าเกิดเราบีบศอกเข้ามามันจะกลายเป็นต้นแขนด้านหลังเพราะงั้นเราต้องพยายามกางศอกนะครับลดตัวลงนะครับกางศอกดันเหยียดยืดบีบอกนะครับ
0: เอามาสำหรับคนที่บางคนแขนยังไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยเราทำไงครับ
1: เราก็ใช้เป็นงอเข่า
0: ช่วยทำให้ดูหน่อยครับพี่ต้น
1: ได้ครับถ้าในกรณีที่คนยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะอาจจะเป็นลักษณะงอเข่านะครับลงแค่น
0: ี้งอเข่ามันช่วยเซฟแรงยังไงครับ
1: มันทำให้น้ำหนักตัวมันเข้ามาหาตัวมากขึ้น
0: อ๋อเราหุบคานของเราออกไป
1: ใช่เพราะงั้นถ้าเรายิ่งเหยียดยืดออกไปฮะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น
0: คานยิ่งยาวยิ่งมีน้ำหนักมาก
1: ถ้าเรายกมากขึ้น
0: ไอ้ตา
1: ก็ยิ่งหนักมากขึ้น
0: โอ้
1: เอามาทำธรรมดาก่อนแค่เหยียดขาพออ้าวเริ่มใช่ครับดันบีบครีมด้วย
0: เราสามารถเอาตัวเข้ามาได้ครับเหมือนว่าฟีลิ่งของแต่ละคน
1: ใช่บีบตลอดบีบดันบีบดันบีบ
0: ชี้กับผมนะครับเวลาลงดิฟนะครับ
1: ครับ
0: คือช่วงจังหวะขึ้นเรายืดอกด้วย
1: ยืดอกเหยียดตัวนะฮะพยายามเหยียดตัวเหยียดตัว
0: เหยียดตัวแล้วจินตนาการว่าบีบครีมอยู
1: ่เหยียดตัวบีบ

0: เหมือนจะบีบซอกมา
1: เนี่ย
2: บีบครีมเลยพี
1: ่สุดยอดเลยนี่คือเรียบร้อย5ท่าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องแชมป
2: ์อย่างสมมติโปรแกรมเนี่ยครับควรเล่นยังไงครับอาทิตย์นึงเราเล่นวันนึง5ท่าเลย
1: เล่นอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับหรือว่าควรเล่นกี่เซตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าในกลุ่มคนที่ได้ออกกำลังกายประจำแล้วนะครับจริงๆแล้ว5ท่าเนี่ยมันถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีของคนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราแค่เลือก 1-2 ท่าแล้วเราทำให้มันสม่ำเสมอจะดีกว่านะครับเวลาที่เล่นอาจจะไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับเราอาจจะเล่นแล้วก็พักประมาณวัน2วันแล้วก็กลับมาเล่นใหม
1: ่เออทำไมไม่เล่นทุกวันครับเราอยากเล่นเราอยากเพิ่มหน้าอกไม่ได้สนใจกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันดีหรือไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ
0: โดยทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของฝึกเรื่องแรงต้านเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องให้เวลากับกล้ามเนื้อที่มันได้พักเพื่อที่มันจะได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราเป็นเน้นต่างๆเนี่ยบางทีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะตามทัน
1: ระบบการทำงานคือเรากระตุ้น
0: ใช่
1: กระตุ้นเสร็จก็คือ
0: ให้มีการตอบสนอง
1: เติมด้วยการรับประทาน
0: เพิ่มเติม
1: แล้วก็พักผ่อนเพื่อกระตุ้นให้เขาตอบสนอง
0: ใช
1: ่เราจะมาออกกำลังกาย3นาที5ท่ารวมกันแชมป์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับพี่
1: แชมป์ยังอยู่นะครับ
2: ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายพร้อมไหมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตรียมเก้าอี้ไหมพร้อมนะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาท่าที่1ครับมือวางเลยนะครับข้าวลงมานะครับดันขึ้นนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับ
1: นี่ไม่ช้านะครับนี่คือคาร์ดิโอนะครับ
0: 3 5 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับดีครับลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้แบบผมนะครับแต่ถ้าไหวให้ทำแบบบ้วยนะครับ
1: โอ้โหชันเข่าเลย
0: เย็นเย็นนะมาท่าที่2มาศอกระวังครับตัวขนานพื้นแขนเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับดันผักขึ้นจากศอกผักขึ้นนะครับผักขึ้นนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได
1: ้ลื
0: มมาเที่ยวอย่าลืมหายใจด้วยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกนิดเดียวนิดเดียวพึ่งพาไปนิดเดียวอ้าวสลับไปอันที่3โอ้ยมือวางไว้ด้านบนบนล่างสลับนะครับอ้าวลงนะครับขึ้นมา
1: โอ้ย
0: คร
1: ับ
0: ปูขึ้นลงทุกครั้งดันพื้นด้วยพื้นด้วยมา
1: คนหนักเลย
0: มาเร็วนิดนึงอึ๊บ
1: เราไม่ไหวเอาเข่าลงได้นะครับ
0: ใช่ครับเข่าวางได้ครับเข่าวางได้เข่าวางได้นะครับเข่าวางได้ว้าขึ้นไปนิดเดียวลงเข่าวางได้อย่าลืมสลับขวาซ้ายด้วยขวาซ้ายขวาซ้ายแชมป์นิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวบวยหน่อย
1: ครับ
0: ก้มบวยหายใจด้วยบวยหายใจด้วยบวย
1: ครับหายใจอยู่ครับ
0: อ้าวอีกสองครั้งอีกสองครั้งอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวโอเคมามือลงเท้าวางนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับมือแคบนิดนึงเอาลงมาขึ้นลงมาขึ้นลงมา
1: ให้เอาเข่าใกล้ๆกับพี่ด้วยนะคร
0: ับ ได้ครับเอาเข่าไว้ที่ตรงนี้ได้ครับผมก็ยังลืมไปเลยมาเข่าไปแล้วตรงนี้ได้นิดเดียวสองครั้งครั้งหนึ่งโอเคลุกขึ้นมามือวางระหว่างเก้าอี้มาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยขาเหยียดยืดงอบีบครีมมาขอห้าครั้งห้าครั้งหนึ่งแล้วสองสามสี่ครั้งเดียวครั้งเดียวโอเค
1: โอ้ยด้วย
0: ครับ
1: สงสัย
0: ครับ
1: หลายๆครั้งรายการของเราคือ
0: ครับ
1: เราสอนท่าออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เราทำเสร็จแล้วสุดท้ายเรามาคาร์ดิโอทุกครั้ง
0: ครับ
1: มันมีประโยชน์ยังไงครับ
0: เริ่มจากเวทใช่ครับมาคาร์ดิโอเนี่ยการเผาผลาญจะดีขึ้นนะครับถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวใช้ไขมันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ
1: เพราะนั้นผมถามนิดนึงว่าสมมติถ้าเกิดคนที่อยากเบิร์นไขมันแต่ว่าไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายผลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เราต้องการดึงเอาไขมันมาใช้เนี่ยมันจะใช้น้อยไงเล่นเวทก่อนแล้วมาเบิร์นเนี่ยการดึงไขมันมาใช้มันจะมากขึ้น
1: โอเคชัดเจนคุณแชมป์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้เป็นไงบ้าง3นาที
2: มีน้ำให้กินไหมครับ
1: เดี๋ยวมีให้กินเหลือเฟือเลยก่อนอื่นแชร์ก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: โอเคมากเลยครับสมมุติเราไปเข้าฟิตเนสไม่ได้หรือเข้ายิมไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถทำที่บ้านเราได้เลย
1: แฮปปี้เลยนะ
0: ครับ
1: นี่คือความตั้งใจของ Healthy Friday นะครับเราจะนำในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเกินความคาดหวังเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันตอนนี้ไปพบกับนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกับน้องเข้าตูเลยครับ

โรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ

0: ว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
1: อ๋อใช่ๆ
0: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
1: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
1: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
0: ่
1: ะเลยชาอยู่ทำไม Subscribe เลย
0: Subscribe เลยค่ะ
1: กดตรงนี
0: ้ตรงไหน

0: สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะวันนี้ข้าวตูขอเริ่มรายการด้วยคำถามง่ายๆ1คำถามค่ะว่าคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเนื้อหารายการในวันนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเพิ่มปีละ 500,000 คนและคาดว่าปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนเลยทีเดียว
1: เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะซึ่งยาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคแต่การใช้ยาในผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: และวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงปิยนุชโรจน์สง่าอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เขามีคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุกับยาเนี่ยเป็นของคู่กันจริงไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะถ้าสำหรับคนไทยก็คือพวกวัยหลังเกษียณอย่างนี้นะคะก็คือร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความผิดปกติจนทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรัง
0: เป็นโรคอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็จะเป็นอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบว่าหลายๆโรครวมกัน
1: ใช่คนนึงอาจจะมี 2-3 โรคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามักจะพบปัญหาอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับยาแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหลายโรคพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องได้รับยาหลายๆตัวพร้อมกันซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นยาตีกัน
0: ยาตีกัน
1: ยาตีกันก็คือหมายความว่ายาตัวนึงเนี่ยมันไปส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงก็อย่างเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคความดันใช่ไหมเขาก็ต้องรับประทานยาความดันเสร็จแล้วก็ดันปวดเข่าข้อเสื่อมก็ต้องรับประทานยาแก้โรคข้อเสื่อมทีนี้ยาที่ใช้ในการแก้โรคข้อเสื่อมก็จะเป็นยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ความดันโลหิตสูง
0: ก็เลยเหมือนไป
1: ขัดกัน
0: ไปขัดกัน
1: ใช่เพราะนั้นก็ผลการรักษาการควบคุมความดันจากยาลดความดันก็อาจจะไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุอะค่ะคือเนื่องจากได้รับยาเยอะบางทีก็ลืมกินยาบ้าง
0: เพราะว่าบางคนยาเป็นแบบ10ตัว
1: กินเป็นกำ
0: ๆกินแบบทีนี้อิ่มแทนข้าวเลย
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องกินยายากเนาะผู้สูงอายุบางทีกล้ามเนื้อตรงบริเวณระบบทางเดินอาหารอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะแจ้งแพทย์ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
0: บางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาแล้วเขาก็หยุดยาไปเองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ควรจะหยุดยาไปเองเขาควรจะแจ้งแพทย์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเมินให้เขาว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากยาจริงไหมแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อ
0: ฟังแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆปัญหาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยจะลงไปทำกิจกรรมอาสาที่ชุมชนเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย
1: ์ก็วันนี้เราก็จะไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวนะคะตรงเขตราชเทวี
0: อ๋อก็คือใกล้ๆกับคณะเภสัชของเรานี่เอง
1: ใช่
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวกันค่ะนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงบริเวณราชเทวีนะคะก็เป็นชุมชนโบราณแล้วล่ะอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นผ้าไหม
0: อ๋อทอผ้าไหมกันที่นี่ด้วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุก็มีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดในวันนี้ก็มี2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุก่อนแล้วก็จะไปเยี่ยมชมตามบ้าน
0: อ๋อวันนี้มีไปเยี่ยมบ้านด้วยเลย
1: ใช่ๆ
0: โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกิจกรรมกันที่มัสยิดดารุนฟาละกันค่ะ

0: วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะทำไมก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเราก็ใช้ร่างกายกันมาสักพักนึงเนาะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมนะคะพอเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมานะคะโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ยาในการรักษานะคะบางท่านก็พอเป็นโรคที่1สักพักนึงก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาซึ่งแต่โรคก็ใช้ยาหลายตัวนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยอาจจะใช้ยาประมาณคนละ 5-6 ตัวก็เลยเป็นคำพูดที่ว่ายากับผู้สูงอายุเป็นของคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็จะแนะนำเรื่องหลักการใช้ยาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะคะมี4ประเด็นสำหรับเรื่องยาที่เราควรจะทำความเข้าใจนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชื่อยานะวิธีการใช้นะคะข้อห้ามแล้วก็วันหมดอายุอย่างยาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ควรจะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสมมติในบ้านมีลูกหลานใช้ยาตัวเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปเอายาของเขามาใช้
1: กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุในช่วงเช้านอกจากจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ปิยนุชโรจน์สง่าแล้วยังมีกลุ่มพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรักษาการใช้ยาสำหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง
2: กิจกรรมนะคะสำหรับเรื่องของการแนะนำหลักการการใช้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงชุมชนกันใช่ไหมคะอาจารย์
3: ค่ะ
2: โอเควันนี้เราจะไปกันกี่บ้านคะอาจารย์
3: 3บ้านค
2: ่
3: ะ
2: ไป3บ้านโอเคงั้นบ้านแรกเราไปบ้านใครคะ
3: บ้านป้าพร
2: บ้านป้าพรนะคะบ้านป้าพรนี่มีผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอะคะ
3: ก็ป้าพรเนี่ยแหละค่ะแกก็ปกติจะทอผ้าเนาะอาจจะนั่งนานทีนี้ก็เลยทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจริงๆเป็น2ข้างแต่ว่ารับการผ่าตัดไปแล้วข้างนึงแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยป้าแกก็ไม่อยากจะผ่าตัดเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแนะนำเขา
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านป้าพรกันเลยดีกว่าค
3: ่ะ
2: โอเคไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครัว
3: บ้านครัว
2: เขตราชเทวี
3: ใช
4: ่ก็มาอยู่กันที่บ้านป้าพรแล้ว
2: ป้าพรกำลังทอผ้าอยู่เลยค่ะ
3: กำลังทำงานอยู่
2: ป้าพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้กำลังทอผ้าอยู่เลยคุณป้าทอต่อเลยทอต่อหนูอยากเห็นพี่เคยเห็นทอผ้าไหม
5: ไม่เคย
2: ไม่เคยป้าขอดูด้วยวิเคยเห็นแต่ในละคร
6: ที่นี่ก็มีค่ะ
3: ส่วนมากจะอยู่กลางเมือง
2: อยู่กลางเมืองก็มีด้วยคุณป้าทอมากี่ปีแล้วอะคะ
6: 30กว่าปีแล้ว
2: 30กว่าปีคุณป้ามีแบบผ้าที่แบบทอเสร็จแล้วอะไรงี้มั้ยคะ
6: มีค่ะมีค่ะ
2: อ่ะอยู่ข้างหลังนี่เอง
6: ค่ะ
2: ขอดูนิดนึงนะคะคุณป้านี่เรียกผ้าอะไรอะคะ
6: ผ้าไหมไอ้2เส้นนะคะอย่างนี้2เส้นนะคะตัดเป็นชุดไทยชุดอะไรก็ได้
2: คุณป้าทอผ้านั่งนานๆอย่างงี้ทอวันละประมาณกี่ชั่วโมงอะคะคุณป้า
6: ก็แต่เกียรติโมงถึง5โมงค่ะเที่ยงก็ลงกินข้าวก็พักชั่วโมงนึงแล้วก็ทําต่อค่ะ5โมง
2: คุณป้ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมั้งไหมคะนั่งนานๆอย่างนี
6: ้มีเกี่ยวกับหัวเข่าค่ะ
2: คุณป้านั่งอยู่บนไม้อะไรคะเนี่ย
6: แต่บนไม้ที่นั่งเป็นไม้ไผ่ค่ะไม
3: ้
6: ไผ่นี่เอาผ้าอันนี
2: ้มีเบาะมารองนี่คุณป้าต้องนั่งอย่าง
6: น
2: ี้ทั้งวันเลย
6: ทั้งวัน
2: น
6: ะคะ
7: แล้วไม่ปวดเหรอคะคุณป้า
6: ก็มันก็ปวดบ้างนะปวดหลังปวดอะไร
2: ปวดหลัง
6: มีปวดบ้างนะหัวเข่าเลย
2: หัวเข่าเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
6: หัวเข่าก็ผ่าข้างหนึ่งแล้ว
2: ผ่าข้างไหนคะคุณป้าคะ
6: โทษนะคะข้าง
2: ค่ะข้างนี้ข้างซ้ายผ่าแล้วข้างขวาเป็นด้วยไหมคะ
6: เป็นหมอเขาบอกเป็นเหมือนกัน
2: เป็นเหมือนกันแล้วเราผ่าไหม
6: เริ่มจะกลัวไม่อยากผ่า
2: ไม่อยากผ่า
7: ทำไมคะข้างที่ผ่านี้รู้สึกยังปวดอยู่ไหม
6: ไม่ปวดค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็ดีขึ้นไม่ปวด
7: แต่ที่ไม่อยากผ่าด้านซ้ายเพราะว่า
6: ก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ก็พอทำได้
2: แล้วถ้าเกิดเราปวดแล้วเราทำยังไงคะ
6: ก็เอายา มาทาบ้าง
4: มีทายา
6: ทายาแล้วก็กินยาก
4: ินยากินยายังไงคะไปหาคุณหมอให้มาหรือว่าก
6: ินยานี่นะคะเป็นยาคุณหมอก็มี
4: ยาย
6: าลูกกร
4: ยาลูกกรแก้ปวดเมื่อยโอเคเราได้ละเราหาเจอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับยาน
7: ี่คุณป้าไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
6: ก็ซื้อเพื่อนเขาเอามาขายให
7: ้อ๋อเพื่อนขายให
4: ้ค่ะ
7: แล้วกินนี้แล้วดีขึ้นเลยไหม
6: ก็วันไหนไม่ได้กินก็ปวดอยู
4: ่ไม่ได้กินก็ปวดคุณป้ามีโรคอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อม
6: เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ปกติไปตรวจที่ไรก็ปกติ
4: เบาหวานความดันไม่มี
7: แล้วนี่ทานมานานยังคะป้า
6: เพิ่งกินลองดู
7: อ๋อเพิ่งกินลองดู
4: กินแล้วโอเคไหมคุณป้าแบบหายเลยไหมหรือว่าม
6: ันก็ไม่หายแล้วก็มีปวดบ้าง
4: แต่มันดีขึ้นไหมคุณป้า
6: ดีแต่เวลากินนั่นแหละเน
4: า
6: ะ
4: เวลากินคือดีใช่ไหมคุณป้า
7: จริงๆเนี่ยยาลูกกรอันนี้เนี่ยมันคือถ้าเราดูอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ยาผีบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยเขาได้คุณภาพไหมหรือเขาแอบใส่อะไรให้คุณป้ากินหรือเปล่าบางทีที่หายนี่อาจจะไม่ได้จากสมุนไพรอันนี้นะอาจจะเป็นสเตียรอยที่เขาใส่มาในยานี้อ
4: าจจะแฝงมา
7: ใช่ใช
6: ่
7: พวกสเตียรอยเนี่ยมันจะไปแก้อาการอักเสบที่ทำให้ป้าปวดป้าก็เลยอาจจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้ากินต่อกันไปนานๆเนี่ยนะคะคุณป้ามันจะทำให้

0: โรคเบาหวานความดันที่คุณป้าไม่เคยมีเนี่ยอาจจะมีได้จากการกินยาที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด
1: ์ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆโรคของคุณป้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณป้านั่งทำงานอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะอย่างเงี้ยอย่างที่นั่งเนี่ยนะคะที่สังเกตเห็นก็คือคุณป้าต้องใช้เท้ายันตัวเครื่องนี้ตลอดบางทีมันจะทำให้เข่าเนี่ยทำงานเยอะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมมากขึ้นนอกจากเรื่องของอายุแล้วอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอแนะนำให้คุณป้าผ่าเข่าอีกข้างเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละเพราะว่าการกินยาเนี่ยแค่บรรเทาอาการแต่การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเหมือนสมมติเข่าคุณป้าปวดจากการที่มันขรุขระหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเขาก็จะไปผ่าตัดให้มันเรียบขึ้นพอมันเรียบขึ้นแล้วอาการปวดมันก็จะลดลงคุณป้าอาจจะไม่ต้องทานยาเยอะเหมือนตอนที่ทานอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่คุณป้าผ่าด้านนู้นก็ดีขึ้นด้านนี้มันก็ต้องดีขึ้นแหละ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความแนะนำนะป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเห็นว่าดีเพื่อนบอกดีอันนี้ดีก็กินไปงั้นเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะอะไรนี่ก็ไม่กินเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไม่กินค่ะไม่ให้กินก็ไม่กิน
0: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลางานท่านนี้ละค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: น
0: ี่คืนให้ค่ะ
3: ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านป้าหมูแล้วนะคะจ๋าโอเคเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: มีใครอยู่ไหมคะ
5: มีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ป้าหมูใช่ไหมคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคขอเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะ
5: ค่ะเชิญค่ะ
4: นี่ต้องสวัสดีป้าหมูทีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณลุงเป็นอะไรอยู่คะ
6: เป็นอัมพฤกษ์นะคะ
4: เป็นอัมพฤกษ์นะคะตอนนี้มียาอยู่หลายชนิดไหมคะที่รับประทานอยู
6: ่ยาความดันแล้วก็ยา
0: เบาหวานปะคะ
7: ยาหลอดลม
4: มียาหลายอย่างอยู่หาดังนั้นขอดูยานิดนึงได้ไหมคะป้าหม
6: ูได้ค่ะ
4: อันนี้คือยาของคุณลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติป้าหมูเป็นคนจัด
6: ค่ะ
4: อ๋อโอเคให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ค่ะ
0: แล้วขออนุญาตดูที่กระเป๋านิดนึงนะคะมียาบางตัวที่ต้องหักกินครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: อย่างยาความดันตัวนี้ใช่ไหม
6: ค่ะค่ะ
0: แล้วปกติป้าหมูทำยังไงอะคะ
6: เอาใช้มีดนะคะ
0: มีดสับเลยครึ่งนึงแล้วมันได้ครึ่งไหมคะ
6: ก็ไม่ได้ครึ่งหรอกค่ะ
0: อ๋อบางทีก็บิดหักๆแล้วเคยมีปัญหาแบบลืมจัดยา
6: อ๋อบางทีลืม
0: ก็ลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
6: ก็ลืมจัดยาก็อ๋อบางทีลืมนะคะ
0: ค่ะจริงๆยากลุ่มที่คุณลุงได้รับเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงว่าควรจะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอบางทีถ้าลืมเนี่ยอาจจะหาตัวช่วยมาช่วยนะคะอย่างเช่นกล่องจัดยาอย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นมื้อไปมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างคุณลุงทานเช้ากับเย็นป้าหมูก็อาจจะแกะจากซองยาอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ให้เลยหรือถ้ายาไหนที่ต้องมีการหักครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องหักยาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ตัวยาที่เท่ากันมากกว่าการที่เราหักด้วยมือเองหรือว่าใช้มีดสับอย่างนี้นะคะ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการตัดยาให้นะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวคุณป้าเอายาวางในนี้เลยนะคะ
6: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็เอียงเครื่องนิดนึงให้ยามันลงไปสู่ร่องตรงนี้แล้วเราก็สับเลยค่ะแล้วก็เทออกมานี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกล่องสมมุติอันนี้เป็นยาเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นยาสำหรับตอนเย็น
4: นี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องแบบว่าเตรียมเขียงมาสับอย่างนี้ใช้เครื่องตัดยา
0: อย่างเงี้ยนะคะคุณป้าการที่เราใช้เครื่องตัดยาเนี่ยนะคะจะทำให้เราแบ่งยาได้เท่ากันอย่างนี้นะคะคุณลุงเขาก็จะได้รับยาเท่าๆกันทั้งสองมื้อค่ะก็ได้ช่วยให้คุมอาการของโรคได้ดีขึ้นค่ะ
4: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของการจัดยาในแต่ละวันนะคะคุณป้ามีมื้อเช้าอย่างนี้ค่ะ
6: มื้อเช้าก
4: ับมื้อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ้าเกิดมียาครึ่งเม็ดเราก็ใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ยาที่พอดีค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมด้วยว่าเราจัดไว้แล้วเน
6: ี่
4: ยมีเช้ามีเย็นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวให้ทางทีมงานก็จะมอบอันนี้ให้ด้วยนะคะคุณป้า
6: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
4: จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี2552โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่ามีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนในสังคมต้องตระหนักกับปัญหาดังกล่าวเพราะนับวันจำนวนของผู้สูงอายุนอนติดเตียงมักพบมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

0: ดีค่ะคุณแด
1: งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เนี่ยมารบกวนเวลานิดนึงค่ะได้ข่าวว่าคุณแดงเมื่อก่อนเคยทำงานที่สำนักข่าว NBC ใช่ไหมคะ
2: ท้ายสุด
0: ท้ายสุด
2: ครับแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐก็เคยทำ
0: ตอนนี้คุณแดงหยุดงานไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
2: โอ้15-16ปีได
0: ้ถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแดงหนักประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: 142ครับ
0: 142ครูแดกเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงที่ผมทำงานแล้วมันจะเดินทางต่างประเทศบ่อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะสัมเรเทเมาก็กินเหล้าแล้วถ้าอยู่เมืองไทยยังกินเหล้าเสร็จก่อนเข้าบ้านก็กินข้าวกินข้าวต้มแล้วก็นอนคือเจ็บใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้9เดือนปรากฏว่ากางเกงผมนุ่งขึ้นได้แค่หัวเข่าจัดไม่เข้าเลยร้องไห้เลยตอนนั้น
0: ครูแดกมีปัญหาเรื่องเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
2: เบาหวานมาหลังสุดนี่เอง
0: อ๋อหลังสุดแล้วเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ตอนนี้คือเราได้แบบหาหมอรับยาจากคุณหมอเลยไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ได้ไปเลย
0: ไม่ได้ไปเออ
2: ผมจะไปก็คือตอนที่ไปโรงพยาบาล
0: แต่ว่าตอนนี้เราซื้อยาทานเอง
2: คือพอดีผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งแกมีร้านขายยาอยู่ผมก็เอาทั้งใบสั่งยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แล้วเอาตัวยาก็ไปให้เขาดูผมดูเทียบไปเขาก็จะเอาอย่างนั้นมาให้อะไร
0: อ๋อแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเราก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
2: คือยาที่ผมซื้อกินผมจะเอายาที่ได้มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเอง
0: ค่ะก็คือมีช่วงนึงที่ครูแดกก็คือซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะคือจริงๆการตรวจน้ำตาลทุกวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฝ้าระวังโรคว่าการรับประทานยาของเราเนี่ยใช้ได้ผลไหมแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลคือจริงๆครูแดกควรจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอเขาตรวจเช็คตัวนี้ให้ว่าจริงๆประสิทธิภาพของยาที่ครูซื้อทานเองเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อย่างนั้นจะดีกว่าครูแดกคะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือการควบคุมอาหารเขาก็มีหลักอยู่ว่าอาหาร3มื้อเนี่ยอย่างดก็คือมื้อเช้าเนี่ยให้กินเยอะสุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆมื้อเที่ยงก็ลดลงมาหน่อยมื้อเย็นอาจจะกินแค่เป็นโปรตีนหรือว่าผักอย่างนี้นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยกินได้นะคะแล้วก็พวกน้ำอัดลมหรือว่ากาแฟที่ครูแดกบอกเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุดเพราะไอ้ตัวทั้งน้ำอัดลมทั้งกาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันก็จะส่งผลถึง
2: ระดับน้ำอัดลมผมเลิกกินมา
0: ค่ะดีแล้วค่ะอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าสามารถไปกินกาแฟดำได้จะดีมากแต่ค่อยๆลดก็ได้นะคะ
2: ผมไม่ชอบทานของร้อน
0: ก็กาแฟดำใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆพยายาม
2: มัน
0: ไม่อร่อยและอาจจะต้องค่อยๆลองปรับวันนี้เรามีข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะมาฝากครูแดกด้วยนะคะแล้วมอบให้ครูแดกไปเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณครูแดกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้เราได้มากที่สุดแล้วก็คือพอวันนึงที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเภสัชกรในอนาคตให้ดีที่สุดโดยที่เราคงไม่ได้ทำแค่วิชาชีพเราวิชาชีพเดียวบุคลากรทางสายการแพทย์เนี่ยมันมีหลายวิชาชีพก็คือการร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบสุขภาพไทยในมุมมองของหนูอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นได้แน่นอนว่าการไปต่อเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
0: จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจะให้ความรู้กับประชาชนได้ก็จะช่วยในแง่ของการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะเภสัชกรเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนึงที่สามารถที่จะมาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ได้
3: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์และก็นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนบ้านครัวเป็นอย่างสูงนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็จบลงแล้วพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะฮะมันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
1: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
0: พบกับรามาช

0: สมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุดสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
1: ใช่ไหม
0: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
1: ก็สับสนเหมือนกัน
0: สับสนเหมือนกันนะ
1: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
0: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
1: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
0: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
1: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึง
0: ครับ
1: หลงมาแล้วเลย
0: เราก็จะพยายามประคองไม่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาทางด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
1: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่ของเขาให้มีความสุขได้ยังไง
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับพี่แทนครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วครับเรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7 โมงถึง 10 โมงนะครับเนื่องจากแสง

0: แดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
4: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: อ้าวไม่ต้องเหรอกับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแคน
3: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
4: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
4: ใช่
3: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
4: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
4: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
3: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: โอเคต่อไป
4: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
3: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
4: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคน เห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
3: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาดปิดไว
4: ้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดจนะครับถ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือด
3: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
4: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
3: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
4: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
3: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
4: ตั้งสติก่อนครับ
3: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
4: ขอบคุณครับ
3: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ
5: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่หนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปียวสวัสดีครับถามเปียวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สองค่ะ
0: อ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: วันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: อ่าก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คันได
0: ้100คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบกเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซัตโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ มา
1: ณค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ลูกค้าจะถามลูกค้าจะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะม
0: ัน
1: จะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองมาก

0: างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูตรเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับมันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: เอ
0: ายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: หัวอ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮะแต่มีน้ำหนักนี่คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี
1: ่กินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: หมายว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค่ะ

0: ันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
1: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
0: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
0: ใส่แบบแสงแดดอะไรอายน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
1: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
0: เคย
1: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
0: ก็เคยมีบ้างค่ะ
1: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขารบลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสีที่มา
1: เบี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเบี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
0: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
1: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
0: เล่นโทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
0: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
1: หยุดไว้ก่อนเลยน
0: ะ
1: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
0: ไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหม
0: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
1: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
0: ใช่ค่ะ
1: ประกายไฟอันตราย
0: อ
1: ันตรายยังไง
0: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
1: ้
0: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
1: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโอ้อันตรายมากเลยนะ
0: อันตรายมากค่ะ
1: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
0: ใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
1: หมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
1: ครับ
3: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
1: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
1: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
1: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
1: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
1: ครับผมอัน
3: น
1: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
1: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
1: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
1: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่

0: หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมา
0: อ๋อ
1: ซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
1: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอ้าเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่อื่นได้อีก
1: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะย
0: ัง
1: ไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปน
1: ี
0: ่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได
1: ้
0: พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของไอ้เลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก
0: ็
1: ม
0: ัก
1: จะแยกไม่ออกนะครับว
0: ่
1: าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต
0: ่
1: น
0: ี้
1: ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
0: ือ
1: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อย
1: ๆ
0: โดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
1: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
1: ม
0: ัน
1: ถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
1: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก
0: ็
1: จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
1: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันน
1: ี่
0: ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
1: อัน
0: นี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
1: ๋อค่ะ
0: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
1: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกห
0: ั
1: วใจอย่างเง
0: ี้ย
1: เน
0: า
1: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได
0: ้
1: ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าจะทำให้มีมือชาได้ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ค
1: ่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะเออก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
1: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ

0: ือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่อันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
1: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
0: ใช่
1: กิจกรรมนี้ขอไว้เลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอ้น้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
3: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: มี
0: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมด

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์ตอน 5:00 นถึง 6:00 นคุยกันแบบนี้เรื่องของสุขภาพทางรามา Channel นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆอยากให้ติดตามกันให้จบเราจะพาทุกคนไปติดตาม1เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์นะครับจากเสียงโทรศัพท์เมื่อ30ปีก่อนนะครับแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกน้อยผ่านทางการรักษาทางไกลวันนี้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินกันก็คือสารวัตรแจ๊ตำรวจนครบาลที่ออกตามหาคุณหมอที่มีพระคุณซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราด้วยแต่ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวดูกันก่อนว่าวันนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ออกรายการล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: นานมากแล้ว
0: นานมาก
2: ไม่ได้ดังมาก่อนวันนี้เพิ่งมาดัง
0: จริงวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วย
1: สวัสดีครับคุณ
0: คืออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคุณหมอเด็กที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอ้ยถามเรื่องนี้เลยเหรอ
0: ใช่ใช่ถามได้ไหมครับ
2: ถามได้แต่ก็บอกแล้วถามได้ก็ตอบได้90ค่ะ
0: 90แหมแข็งแรงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้จริงๆมีคำถามเยอะเลยฮะก่อนอื่นถามอาจารย์วันดีก่อนครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ถ้าเกิดเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนในการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยในสมัยนั้นเนี่ยความยากมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ความยากนี่ความมันก็มีความทั้งความยากและความง่าย
0: ครับ
2: ความยากก็คือว่าผู้ป่วยนี่จะมาหาเราช้าระยะท้ายเพราะเดินทางลำบาก
0: ครับ
2: บางทีนั่งรถสำล้อมาเวลาเป็นโรคท้องร่วงก็ช็อกเลยนะมาถึงกับเราก็ทำช็อกรักษาลำบากแม้แต่เราช่วยชีวิตได้แต่ก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเพราะขาดน้ำมานาน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบรักษาพยายามที่จะทำยังไงถึงจะลดความหนักของผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาหาเราระยะแรกๆหน่อย
0: ครับ
2: หรือว่าถ้ามาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เขารักษาช่วยเหลือตัวเองที่บ้านแต่ขณะนั้นเราก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์พวกนี้ไม่มีเวลาจะโทรศัพท์ไม่ต้องไปที่สถานที่ตั้งโทรศัพท์ใหญ
0: ่ๆ
2: เพราะนั้นมันก็เป็นการยากอีกอย่างที่จะรักษาทางไกลตอนแรกโรงพยาบาลเปิดใหม่ๆนะก็ไม่แค่มีคนมาเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกลัวว่าจะแพง
0: อันนี้เราเล่านี่คือกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่สมัยก่อน2512
0: 2512ก็ประมาณ50กว่าปีแล้ว
2: ใช่
0: ตรงนี้ที่นี่เลย
2: ใช่ที่นี่เลย
0: เขากลัวว่าแพงเหรอครับตอนนั้น
2: กลัวว่าแพงแล้วก็ไม่รู้จักว่าที่เปิดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบางทีสามล้อหรือรถประจำทางรถผ่านมาเขาก็แวะมาส่งถามว่าทำไมถึงมานี่เขาบอกไม่รู้ว่ารถมารถเขาพามาส่งก็เลยมา
0: ไปตรงนี้มีโรงพยาบาลนะแล้วก็มาเจอตรงนี้ก่อน
2: ใช่
0: คราวนี้แน่นอนการรักษาสมัยอาจารย์ผมแอบสงสัยครับยุคนั้นเขามีแบบเอ็กซเรย์ยังครับอาจารย
2: ์มี
0: แล้ว
2: มี
0: มานานแล้ว
2: มี
0: ทุกอย่างครบตรงรามาตรงนี้การที่ผู้ป่วยมาถือว่ายากไหมครับณสมัยนั้น
2: ไม่ยากแต่ว่าคนไข้หนึ่งไม่รู้จักไงสองก็การเดินทางตอนนั้นยังไม่มีรถตุ๊กนะมีสามล้อสามล้อที่ใช้ถีบ
0: สามล้อถีบ
2: ถีบธรรมดา
0: ผมแอบอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ครับคนสมัยก่อนแข็งแรงกว่าคนปัจจุบันไหมครับ
2: ไม่แข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นสงครามเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินก็ไม่ค่อยพอ ไม่สมบูรณ์แล้วกินไม่เป็นด้วยกินไม่เป็นชาวบ้านมีของก็เอาไปขายแต่ไม่กินเช่นเป็นเลี้ยงไก่ก็ไปขายแต่ไม่กิน
0: ครับ
2: แล้วต้องไปสอนให้เขากินให้เป็นด้วย
1: ครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็ก
2: จนถึงผู้ใหญ่ต้องไปสอนให้เขากิน
1: ครับ
2: ให้เขาบอกว่าเลี้ยงไข่ก็ต้องกินไข่บ้างกินเนื้อไก่บ้างไม่ใช่ไปขายหมด
0: เออตั้งแต่ที่ตลอดชีวิตการทำงานอาจารย์หลายบทบาทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นครูแล้วก็ดูแลครอบครัวพอหลายบทบาทในยุคนั้นเนี่ยมันท้าทายยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์คือว่าความท้าทายคือมีปัญหามาให้เราแก
0: ้
2: นะมีผู้ป่วยมาให้เราดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าว่ามาถึงก็แย่ นะขาดน้ำมากหายใจปะแงปะแงเนี่ยเราจะทำไงช่วยชีวิตได้เพราะนั้นเราต้องทำการศึกษาวิจัยและหาวิธีที่ชาวบ้านทำได้แล้วก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันที
0: ครับ
2: ทีนี้ เวลาเขามาแล้วเนี่ยเราก็รักษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสำหรับโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วงเนี่ยก็ต้องให้เขากลับไปรักษาต่อที่บ้านได
0: ้
2: นะเพื่อแล้วก็ให้การศึกษาว่าถ้าเบิดเขาเป็นครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำยังไงก่อนมาหาเราจะได้ไม่อาการหนักเหมือนครั้งนี
0: ้เหมือนกับเป็นนักโภชนาการให้เขาด้วย
2: ช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
0: จ้าครับคุณหมอสมัยก่อนแบบเหนื่อยเยอะกว่าสมัยนี้ไหมครับ
2: เหนื่อยยิ่งกว่าสมัยนี้เลย
0: เห็นสมัยนี้หมอบางทีเห็นงานก็หนักมากๆแล้วนะสมัยก่อนนี่มันขนาดไหน
2: สมัยก่อนนี่ไม่หนักมากเรางานหนักก็ได้แต่ไม่หนักใจ
0: เอ๊ะยังไงคือยังไงครับ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับเราเคารพนับถือเรามากกว่าสมัยนี
0: ้อืม
2: ว่าเราก็ทำอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทำตาม
0: ครับ
2: มีความร่วมมือกับหมอยังดีมากไม่หนักใจ
0: อ
2: ๋
0: อเข้าใจแล้วก็เลยงานหนักแต่ไม่หนักใจ
2: ไม่หนักใจ
1: เหมือนอธิบายอะไรไปเขาก็เชื่อฟัง
2: เชื่อฟังตามตาม
0: โอเคเกิดกันประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวแต่ว่าเชื่อว่าฟังกันจนจบแน่นอนนะครับติดตามกันครับในหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอ่านในรายการนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่พอสมควรเป็นเรื่องราวของสารวัตรแจ๊ะในการตามหากุมารแพทย์หญิงครับผู้มีพระคุณในการช่วยทารกในวันนั้น

0: ู่ตำรวจนครบาลในวันนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวันที่27 กุมภาพันธ์ 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับใน Facebook นะฮะจอแจ๊ะจับโจรนั่นแหละเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยังกับละครเรื่องนึงเลยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมขอยกคำพูดของสารวัตรแจ๊ะมาเลยแล้วกันเขาเริ่มต้นด้วยเสียงสวรรค์ก็คือช่วงเช้าวันที่2 พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี1993ครับแพทย์หญิงวันดีครับก็คือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะรับสายหลังจากที่มีคนโทรกระหน่ำตลอดทั้งคืนครับปรากฏว่าสายนั้นเป็นพ่อของทารกน้อยเขาก็รีบแนะนำตัวเองก่อนที่จะแจ้งอาการของทารกน้อยให้ฟังด้วยความร้อนรนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อคนนั้นรีบตอบกลับบอกว่าผมโทรมาจากกำแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าเกิดต้องพาลูกไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องรอรถเมล์2 ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปอีก2 ชั่วโมงจากกำแพงเพชรเข้าไปที่พิษณุโลกเพื่อจะรับลูกแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินที่มีแค่วันละเที่ยวณตอนนั้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพแพทย์หญิงวันดีครับตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องพาเด็กมาเพราะว่าเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลำไส้เด็กเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบกลับไปทำตามที่หมอบอกนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มบอกสูตรอาหารผสมแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับพ่อของทารกน้อยให้จดจำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จดกระดาษโน้ตและพับเก็บใส่กระเป๋าอย่างประณีตก่อนที่จะโดดงานรีบออกจากสายงานขึ้นรถเมล์มุ่งหน้าไปพิษณุโลกทันทีนะครับหัวข้อต่อมาปฏิหาริย์ยามบ่ายพ่อกลับมาถึงเนี่ยพบว่าทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นใจครับก็เลยรีบนำอาหารผสมสูตรคุณหมอวันดีเอาไปใส่ให้ทารกได้กินพ่อบอกว่าใส่ปากให้ทารกน้อยได้กินตามโพยของหมอแม้ว่ายังไม่เห็นผลทันตาแต่ว่าทารกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเหมือนจะได้ผลหลังจากนั้นเนี่ยการเที่ยวไปมา2 จังหวัดเพื่อรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เริ่มต้นทุก7 โมงเช้าทุกวันตลอด3 เดือนนะครับจนเด็กน้อยใช้คำว่าฟื้นชีพก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นการตามหาผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าจากทารกน้อยในวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เลยออกตามหาคุณหมอวันดีที่โรงพยาบาลรามาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาทำงาน10 กว่าปีแล้วจนมาวันหนึ่งครับเขาก็เลยตระเวนหาบ้านจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านเงียบๆนะฮะก็ถามว่ามีคนอยู่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมานะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเงาสะท้อนออกมาจากประตูบ้านก่อนที่เปิดออกมาด้วยหน้าตาสงสัยอาจารย์สงสัยหน้าตายังไงครับอาจารย์ก็สงสัย
1: ใครมาอยู่หน้าบ้าน
0: ใช่ไหม
2: ก็สงสัย
0: ใครมาหาทำไม
3: ครับ
0: แล้วทุกคนสารวัตรแจ๊ะมาในมาดใส่แมสใส่หมวก
3: เห็นแต่ต
0: าอาจารย์ก็ถามว่ามาหาใครนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยสารวัตรแจ๊ะก็บอกว่าไม่รู้หมอจำผมได้ไหมผมคือเด็กชายที่หมอช่วยชีวิตผ่านโทรศัพท์เมื่อ32 ปีก่อนทำให้ผมรอดตายนะครับแล้วคุณหมอวันดีเนี่ยก็หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาที่สารวัตรแจ๊ะเอามาให้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าอันนี้มันสูตรของฉันจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็ให้พรนะฮะคนนั้นไปทารกน้อยคนนั้นปัจจุบันก็คือสารวัตรแจ๊ะเนี่ยแหละครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่แท้จริงตอนนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอุจจาระร่วงจากสารอาหารที่เข้มข้นในลำไส้ที่ยังไม่รู้จักในสมัยนั้นนะครับแต่ได้รับการรักษาจากอาจารย์วันดีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสิ่งสำคัญคือยุคนั้นย้อนกลับไป30 กว่าปีเป็นการรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เลยทำให้ได้สูตรยาสูตรอาหารผสมที่มีส่วนผสมของเกลือแกงนะฮะมีน้ำตาลทรายทำให้สารวัตรแจ๊ะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในปี1993ณตอนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์วันดีก็ได้วิจัยพัฒนาจนกลายเป็นผงวันดีหรือวันดีรามา ORS หรือที่เรียกกันว่าผงน้ำตาลเกลือแร่เป็นสารช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ใช้รักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งคิดค้นจากการสังเกตอาการคนไข้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวนมากมักจะชักแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเพราะว่าการได้สารน้ำที่เข้มข้นเกินไปซึ่งการคิดค้นสูตรนะครับของจาวันดีก็เป็นผลที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้ผลหลังจากนั้นก็นำเสนอผลงานนี้ทางเวทีวิจัยระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอันนี้คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีผงเกลือแร่กินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ขอแก้ข่าวตรงนี้นิด
0: ครับ
1: ความจริงดิฉันให้สูตรอาหารคุณพ่อของสารวัตรแจ๊ะเน
0: ี่
1: ยไม่ใช่สูตรเกลือน้ำตาล
0: ครับ
1: แต่ว่าให้เขาไปกินน้ำข้าวใส่เกลือ
0: พีคไปใหญ่เลยครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นคือให้เขาไปกินน้ำข้าว
1: น้ำข้าว
0: ก็คือน้ำที่น้ำข้าวคืออะไรอ่ะคือน้ำต้ม
1: น้ำข้าวต้มน้ำ

0: ข้าวสมัยก่อนก็หุงข้าวแล้ว
1: มันจะมีน้ำ
0: ออก
1: นั่นแหละคือน้ำข้าว
0: น้ำข้าว
1: แล้วก็ใส่เกลือครับ
0: ใส่เกลือไปนิดนึงให้เค็มไปแล้มไปแล้มแล้วก็ให้ไปให้ลูกกิน
1: ครับ
0: ในขณะที่เขาได้น้ำเกลือทางหลอดเลือดอยู
1: ่
0: เพราะว่าเราไม่สามารถจะให้เขากินน้ำข้าวได้พอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็ต้องให้น้ำเกลือสนับสนุนด้วยก่อนว่าเนี่ยไม่ขาดน้ำนะแล้วก็เริ่มให้อาหารทางกินน้อยก่อนบอกเขาไปว่าให้กิน20ซีซีมื้อนึง20ซีซีทุก2ชั่วโมง
1: ครับ
0: พอแล้วก็ต่อไปก็วันต่อไปแล้วไปดูซิลูกเป็นยังไงแล้วพวกนี้โทรมาหาฉันพ่อก็รีบจดทำอย่างดีเลยนะวันรุ่งขึ้นก็โทรมาว่าคุณหมอเขาถ่ายน้อยลงแล้วนะดีลูกดูสดใสดีกินแล้วก็หลับได้เล่นได
1: ้
0: เราบอกโอเคงั้นดีเรารักษากันต่อ
1: ครับ
0: พวกนี้ก็เริ่มน้ำข้าวเป็น40ซีซี
1: ครับ
0: เพิ่มทีละนิดแล้วก็พอวันที่2เพิ่มเลยวันที่4ที่5ก็เริ่มมากินข้าวบดใส่เกลือ
1: ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อย
0: ๆเพราะว่าน้ำไส้มันไม่ทำงานมานานพอเริ่มทำงานก็เดี๋ยวไปโหลดมันนักมันก็ค่อยทำให้ทำได้แล้วในที่สุดเขาก็ได้กินข้าวบดใส่เนื้อไก
1: ่
0: พอหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเราก็เริ่มนมเพราะตอนที่สารวัตรแจ๊ป่วยนะอายุ8เดือน
1: 8เดือนนี่เด็กขนาดนั้นเด็กมากใช่ไหมคร
0: ับ8เดือน
1: ตัวที่เดียวก็
2: 78กิโลน
0: ะ8เดือน
1: 8เดือน
0: 8เดือนน้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลเพราะว่าป่วยมานาน
2: คร
0: ับ พอมาทิ้งไปแล้วเราให้กินน้ำกินนมเริ่มนมได้แต่เป็นนมปกติก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มนมครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยกินอยู
1: ่
0: แต่ว่าต้องกินใส่ในน้ำข้าวในน้ำข้าวด้วย
1: เป็นไปสู่ที
0: ่แปลกมาก
1: นั้นผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้วันที่เขามาหาที่บ้านอาจารย์ครับตอนนั้นตกใจไหมใครมาปกติบ้านเรามีคนมาเคาะหาอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ตกใจแต่กลัว
1: เออ
0: เพราะว่าไม่แบบสารวัตรใส่หมวกใส่มาสก์เนี่ยนะแล้วก็มายืนโผล่ที่หน้ารั้วแค่เนี่ยรั้วเก่าๆของหมอนนั่นแหละก็ถามว่าคุณมาหาใคร
1: คร
0: ับ เขาก็บอกว่ามาหาคุณหมอวันดีหมอพอดีอยู่คนเดียวใช่ไหมว่าถาม
1: โอ้อยู่คนเดียวใช่ไหม
2: เป็นคำถามแบบที
0: ่ไอ้ที่เรากลัวมากเลย
1: คร
0: ับ เราก็บอกว่าเราก็ไม่ตอบเราบอกว่าเขาก็ยื่นในใบที่พ่อเขา
1: จด
0: ม
1: า
0: จดสูตรมาแต่หมอก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านประตูบ้านแล้วเขายืนที่ประตู
1: รั้ว
0: ก็ห่างกันประมาณสัก4-5เมตรก็ยังไม่กล้าออกไปถามว่าแล้วเขาก็บอกแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจพอบอกเป็นตำรวจก็นี่ยิ่งกลัวใหญ่เลยอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได
1: ้
0: แม้มันจะเจ็บใจว่าพวกมิจฉาชีพทำให้เราแย่
1: เราไม่แก้แก้
0: ไม่ไว้ใจใคร
1: เลย
0: แล้วพอเราแล้วก็พอบอกเขาเป็นตำรวจเราบอกเป็นตำรวจเลยแล้วก็ถามมาใหม่เริ่มถามบอกก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าน
1: ั่นไงสารวัตรแจ๊คคำถามคุณเอง
0: คนเดียวหรือเปล่าเราก็ยิ่งบอกเปล่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
1: ครับ
0: ก็เข้าไปในบ้านก็โทรศัพท์หาเพื่อนบ้าน
2: อาจารย์จะไปทิ้งสุดยอด
1: ซึ่งจริงๆวันนั้นอยู่คนเดียวปะ
0: อยู่คนเดียว
1: อ๋ออยู่คนเดียวก่อนโอเคอ
0: ยู่คนเดียวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเลยเขาก็มาเขาเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรแล้วสารวัตรแจ็คตำรวจดี
1: เขารู้จัก
0: แต่รู้จักเขาดูโทรทัศน์ตำรวจดีเขาบอกอ้าวอย่างนั้นก็ออกไปก็เดินออกมาที่ประตูเปิดประตูมาแล้วก็มาดูไอดีของเขาว่าดาบนั้นเป็นไอดีว่าเป็นสูตรเนี่ยเราก็ดูไปดูสูตรของเราจริงๆน้ำข้าวใส่เกลืออย่างที่ไล่ฟังเนี่ย
1: กระดาษเก่ามากเลยครับ
0: เก่ามากอ่านไม่ค่อยออกแล้วล่ะเก่ามากพอเขาเขียนด้วยเลยมือ 3-4 แผ่นต่อกันเป็นปึกเลยนะแต่เราออกใช่แล้วแล้วตอนนี้หนูทำอะไรล่ะผมเป็นตำรวจนักสายสืบ
1: ครับ
0: สายสืบนี่ไง

0: มีแฟ้มประวัติของหมอวันดีเต็มเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
1: หาอาจารย์เจอ
0: จนเจอความจริงเนี่ยเขาก็หาบ้านลำบากเพราะที่บ้านซอยบ้านมันบ้านเลขที่สลับกันเขาก็ไปเคาะบ้านข้างๆบอกที่บ้านใช่บ้านหมอวันดีไหมเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ใช่หรอกเข้าไปข้างในหน่อยที่ต้นไม้แย่ๆนะบ้านหมอวันดีแกก็เดินเข้ามา

0: เต็มอยู่หรือเปล่า
1: โอ้ยแต่ละประโยค
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บอกโอเคแม้นแบบก็ดีใจนะที่คุณเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดังด้วยแข็งแรงขนาดนี้ก็ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอผมจะขอกราบคุณหมอได้ไหมกราบขอบคุณ
1: คร
0: ับก็บอกได้สิอ้าวกราบเพราะว่าเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยนะพื้นหน้าประตูเก่านั่นแหละ
1: คร
0: ับ ก็กราบแล้วก็บอกโอ้ดีจังเลยบอกก็พูดกับเขาว่าเนี่ยเราเคยทําบุญด้วยกันมาเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเรามีเวรต่อกรรมก็ขออโหสิด้วยแล้วกันสิเสร็จเลย
2: โอ้เนี่ยลูกนี้น่ารัก
0: เออนั่นน่ะโอ้โหสิเสร็จเลย
1: ซึ่งชุดอาจารย์ก็เหมาะเป็นไวรัลอยู่
0: ใช่
1: เออซึ่งอาจารย์นี่คือหน้าบ้าน
0: หน้าบ้าน
1: บ้านเลย
0: ก็บอกว่าหน้าบ้านก็มีคนบอกว่าหน้าบ้านเก่านั่นน่ะแต่ว่าหน้าบ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเข้าไปต้องคว่ำหัวก่อนคำนับก่อน
1: ใช่
0: เพราะมันเตี้ย
1: ต้องแบบลงไปก่อนบ้านอาจารย์อยู่บ้านนี้นานแล้วใช่ไหมครับ
0: นานแล้ว
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าวันนั้นอาจารย์ก็จะมีความสุขเหมือนกันได้เจอเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดย้อนกลับไปวันนั้นอาจารย์พอจำเรื่องราวตอนที่พ่อโทรมาตอนแรกได้ไหมครับเขาทำไมเขาถึงโทรมาถึงอาจารย์ได้ครับ
0: เขาโทรมาเขาไปหาเบอร์ไม่ได้โทรที่พ่อเขาโทรมาตอนเขาเจ็บป่วยเขาไปดูใน Yellow Page
1: สมัยก่อนสมุดหน้าเหลืองแล้วเขาดูแล้วเขาเจอ
0: ไปเจอมีคลินิกอยู่ที่ไหนนะทำไมมันจะมีบ้านเลขที
1: ่ครับ
0: คลินิกบอกอยู่ใน Yellow Page
1: ครับ
0: ซึ่ง Yellow Page ตอนนี้สมุดหายไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแล้วครับ
0: มีแล้ว
1: สมุดหน้าเหลืองเคย
2: ได้ยินตอนเด็กๆยัง
1: พอเห็นอยู่ครับเด็กสมัยนี้งงยังเอาแล้วเขาก็เลยโทรมาโดยที่ไม่ได้รู้จัก
0: ไม่รู้จักเคยเห็นหน้าเขาเลยพ่อเขาเป็นคนดีมากนะเขาทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับสตริกลี่เรียกว่าเข้มเหลืองเข้มข้นไม่ออกรอกนู่นอะไรต่างกินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ซึ่งตอนนั้นที่เขาบอกอาการของลูกเขาบอกอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าลูกผมท้องเสียมากเลยท้องเสียมาเนี่ยรักษามาเป็นเดือนแล้วไม่หายแล้วเขาจะแย่แล้วขอมารักษาคุณหมอที่กรุงเทพได้ไหม
1: ครับ
0: เราก็บอกเนี่ยอย่างที่บอกอย่ามาเลยอยู่ที่ไหนอะไรมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพราะตอนนั้นให้เด็กมาหาเราเนี่ยแย่ๆอย่างเงี้ยรักษาไม่ทัน
1: อย่างที่จำบอกว่าการเดินทางสมัยก่อน
0: มันลำบาก
1: ใช่ไหมครับลำบาก
0: เพราะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยสนามบินมันอยู่ในกรมทหา รค่ายทหารเพราะนั้นก็ต้องไปร
1: อ
0: วันหนึ่งมีเที่ยวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมากรุงเทพแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาน่าจะเป็นวิศวกรพ่อทำบ่อน้ำมัน
1: เลยเป็นเลยอยู่ในป่า
0: ใช่ไหมในป่า
1: ครับก็คือเด็กท้องเสียแล้วอาจารย์วินิจฉัยได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอะไร
0: ส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเด็กท้องเสียในวัยนี้นะเราก็พอบอกได้ว่าคงจะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ค้นพบไวรัสสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคชนิดนี้ว่าเป็นไอฮิวาในเด็ก
1: ไอฮิวาเ
0: นี่ยอินเฟนไทล์คอเลราเพราะว่าเป็น
1: เคยได้ยินว่ามันคือท้องเสีย
0: แต่สมั
1: ยแต่ว่ามัน
0: รุนแรง
1: ตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมตั้งแต่สมัยเก่า
2: แต่ว่าเป็นเด็กโตใช่ไหมครับไอฮิวา
0: เป็นในเด็กโตแต่ว่าโรต้าไวรัสเป็นในเด็กเล็กแต่มีอาการน้องๆอหิวาก็เลยเรียกว่าอินเฟนไทล์คอโรนาความรุนแรง
1: ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ครับน้องแจ๊ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาถ้าไม่ได้รับการรักษาก็มีสิทธิ์เสียชีวิต
0: คือเขาจะใช่มีสิทธิ์เสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารแล้วก็โรคติดเชื้อตามมาเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เป็นเดือนนี่ยิ่งกินยิ่งถ่าย
1: ครับ
0: ยิ่งให้นอนก็ยิ่งถ่าย
1: แล้วผมอยากรู้ว่าคือแน่นอนเราในคนทั่วไปใช่ไหมอาจารย์เวลาเราคิดถึงการรักษาเราก็ต้องคิดถึงยา ซึ่งยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยา ชื่อภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอก แต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไปเนี่ยครับน้ำข้าวกับเกลือเนี่ยมันมาได้ยังไงครับมันคือทำไมถึงต้องเป็น
0: ก็จำเป็นอันนี้นะน้ำข้าวมาความจริงน้ำข้าวใส่เกลือเนี่ยนะเป็นสูตรที่ชาวบ้านเขาช่วยรักษาชีวิตมากันช้านานเวลาเป็นโร

0: ท้องร่วง
1: ครับ
0: มันเป็นมานานแถวบ้านเขาใช้นี้มานานแล้ว
1: น้ำข้าวมันช่วยได้เหรอครับอาจารย์
0: ได้ได้ช่วยได้เพราะน้ำข้าวเนี่ยพอมันย่อยแล้วมันให้น้ำตาลให้แต่มันเป็นสตาร์ชนี่มันให้น้ำตาลแล้วช่วยให้การดูดซึมเกลือน้ำตาลนี่เข้าไปดีแล้วที่มันดีกว่าเกลือแร่ในช่วงนี้ก็คือว่ามันให้พลังงานด้วยแล้วมันยังมีความดึงแรงดึงน้ำจากตัวเข้ามาในลำไส้นี
1: ่
0: ต่ำเกลือน้ำตาลนี่มันจะมีแรงดึงน้ำมากกว่าที่เขาเรียกออสมอลาริตี้สูงมันจะดึงน้ำเข้าในโพรงลำไส้แต่น้ำข้าวนี่ไม
1: ่เอ้าหรอ
0: น้ำข้าวนี่มันย่อยแล้วมันคลานเข้าไป
1: นั่นหมายความว่าตอนนั้นจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้เด็กยังได้รับสารอาหารสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้
1: ถ้าเกิดท้องเสียแล้วเฉพาะเด็กไหมครับคนโตได้ไหมครับอาจารย
0: ์คนใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาทำน้ำข้าวมันเป็นแล้วแล้วมีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่า
1: เปลี่ยนไงเปลี่ยนไง
0: เด็กโตแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาท้องร้องก็งดกินนมก่
1: อ
0: นแล้วกินอาหารอื่นถ้าเราให้กินน้ำอัดลมที่ไม่มีสีกินกับมันทอด
1: มันฝรั่งทอดกรอบกับ
0: มันมีมันเป็นแป้งใช่ไหมแล้วก็มีเกลืออยู
1: ่
0: แล้วถ้ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยเด็กไม่ยอมหยุดเลย
2: คุณแขนช็อกคุณแขนช็อกไปแล้ว
1: อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราท้องเสีย
0: ใช่
1: ผมว่าคนที่ท้องเสียจะเข้าใจว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยกินอะไรไปมันก็จู๊ดๆ
0: อ
1: ่ะแล้วเวลาท้องเสียเหมือนกับร่างกายเราขาดสารอาหารก็จะแบบไม่มีแรงแล้วเวลากินเราก็จะกินแต่เกลือแร่ที่มันขายกันทั่วไปโอเคที่อาจารย์บอกว่ามันก็ช่วยได
2: ้ครับ
1: แต่มันมีสูตรที่มันก็เจ๋งเหมือนนั้นโดยการที่มันไม่ดูดน้ำเข้าลำไส้มากเกินไป
2: ใช
1: ่ซึ่งคือ
2: ผมว่าอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ที่คนอาจจะคิดว่าเวลาท้องเสียปั๊บก็หยุดกิน
1: ใช่ๆผมคิดอย่างนั้นเลย
2: เราไม่อยากให้เป็นแบบ
0: อย่าหยุดกินต้องกินกินอาหารที่ย่อยได้ต้องกินไว้เพราะว่าลำไส้มนุษย์เนี่ยเวลาที่เราหยุดให้อาหารมันก็ต้องการอาหารถ้าเราหยุดอาหารมันก็ขาดอาหารมันก็เลยน้ำย่อยไปหมดเลย
1: อ๋อขออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสูตรใหม่มาเนี่ยน้ำอัดลมไม่มีสีเหรอครับอาจารย
0: ์ไอ้แบบไม่มีสีไง
1: แบบไม่มีสีแบบไม่มีสีคือสีใสไงครับอาจารย์
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามีสีไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: มีสีไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไปซื้อใบเอามีสีน้ำตาลเนี่ยมาก็ออกมาบอกอ๋อนี่เป็นสีออกมาเป็นสีดำถ่ายมาเป็นสีดำถ้าออกก็ไปกินน้ำแดงมันออกเป็นสีแดงเขาก็มาบอกอุ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มีเลือดออก
1: อ๋อโอเค
2: ทำให้สับสน
1: สับสน
2: ในการวินิจฉัย
1: เพราะฉะนั้นก็แล้วตัวน้ำอัดลมนั้นต้องเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลไหมครับอาจารย
0: ์มี
1: น้ำตาลปกติไม่ต้องไม่ใช่โนชูก้าไม่ใช่อย่างนี้เป็นมีน้ำตาล
0: แต่ว่ามีบางคนก็แย้งว่าเออน้ำตาลในน้ำอัดลมนี่มันสูงแต่ไม่แต่น้ำใครจะไปกินน้ำอัดลม
1: ทุกวัน
0: ได้ทีเดียวล่ะก็ต้องจิบทีละนิดการกินก็ต้องรู้จักกินด้วยนะต้องใช้หลอดดูดไม่ใช่ใส่แก้วแล้วดูดเลย
1: เลือกไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องมีวิธีเทคนิคนิดๆหน่อย
1: ๆแล้วก็กินสลับกับกินมันฝรั่ง
0: ก็เคี้ยวคุณลองไปกินดูสิ
1: โอเคถ้าเกิดอุ๊ยผมแบบเมดมายเดย์วันนี้มาก
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วเราไม่มีเกลือแร
0: ่
1: หรือว่าเราหาได้ง่ายๆหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
2: ครับ
1: เราไม่มีทำสูตรนี้ขายใช่ไหม
0: ไม่ทำแล้วก็มีร้านโควิดร้านสะดวกซื้อ
1: เ
0: น
1: ี่ยไปเลย
0: ตอนนี้เรามาอย่างมาที่ OPD เด็กนะเราบอกคุณแวะไปนู่นไปซื้อนี่มาแล้วก็เขาก็มานั่งกินเด็กที่กำลังอ่อนเพลียไม่ไหวนี่นะกินเราตรวจผู้ป่วยไปสักมาชั่วโมงกว่าวิ่งมาปอแล้วอยากกลับบ้าน
1: เพราะว่าดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ย้อนกลับไปของเคสของสารวัตรใจนิดนึงนะครับหลังจากตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มให้กินตัวน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้มันเด็กได้สารอาหารแต่ว่าอาการท้องเสียมันหายไปได้ยังไง
0: หายน้ำข้าวจะมันไปย่อยเป็นน้ำตาล
1: ครับ
0: มันน้ำเวลาที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันต้องการเกลือน้ำตาลไปด้วยกัน
1: คร
0: ับ โซเดียมกับกลูโคสมันเกาะกันพาเข้าไปได้ถ้ามีน้ำตาลอย่างเดียวเข้าไม่ได้เกลืออย่างเดียวเข้าไม่ได
1: ้
0: ต้องคัพเปิลต้องจับคู
2: ่
0: ถึงจะเข้าได
1: ้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกเช้า
0: ใช่
1: เข้า าจะโทรมาทุกเช้าเลย
0: เขาจะโทรทุกเช้าเพื่อจะมาบอกว่าลูกเขาเป็นยังไงเราก็จะดูทั่วไปอย่างที่ว่ากินได้เล่นได้นอนหลับได้แล้วก็น้ำหนักควรจะขึ้นวันละ10-20 กรัม
1: ครับ
0: เขาอยู่โรงพยาบาลก็ช่าง20 กรัมก็ดีถ้าเปิดอย่างนี้เราก็พอใจแล้วเราก็เพิ่มมาเน้นอีกนิดนึงนะค่อยๆทำไปเรื่อยมันถึงใช้เวลานานเพราะเขาป่วยมานานแล้วต้องใช้เวลานานที่จะรักษาให้เขาหาย
1: ครับประมาณเท่าไหร่ถึงโอเคหายละ
0: นี่ไงประมาณ
1: 2-3 เดือน
0: แล้วแต่คน
1: ครับ
0: แล้วแต่คนถ้าเพราะนั้นพอคนที่เขารักษาพ่อเขาทำตามอย่างดีเนี่ยคนนี้ใช้เวลา3 เดือนเพราะว่าเป็นให้เขาอ้วนขึ้นหน่อยไปกลับบ้าน
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแทนถามว่าเออทำไมถึงใช้เวลานานก็ทำไงให้ถึงดีขึ้นผมว่าก็น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลใช่ไหมท่านที่เข้าไปให้พลังงานลำไส้ก็เติบโตขึ้น
0: ครับแล้วเขากินข้าวได้ด้วยพอหลังจากที่อาทิตย์ไปแล้วก็กินนมได้แล้วพอได้นมก็ไม่ได้กินมากนี่กินทีละน้อยเพิ่มไปทีนี้มันก็ไปช้าๆถ้าไปเร็วนะก็ท้องเสียใหม
1: ่ครับอ๋อหรอไปเร็วก็ท้องเสียใหม่ได้เหมือนกัน
2: ส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสหรืออหิวาในทารกอย่างที่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เล็กมันจะฝ่อลงเซลล์มันจะเตี้ยลง
1: ครับ
2: โดยปกติเซลล์มันจะสูงๆที่อยู่ของน้ำตาลที่ย่อยน้ำตาลนมวัวทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ที่บนเวลาเหมือนลำไส้โดนเหมือนฝ่อลงไปมันก็จะค่อยๆฝ่อลงสารในการย่อยน้ำตาลนมวัวหรือน้ำตาลต่างๆมันก็จะศักยภาพมันจะแย่ลงครับเวลาที่เราให้น้ำตาลต่างๆที่อาจารย์พูดถึงไปก็กลับมามันจะทำให้ลำไส้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับเพราะนั้นเวลาที่เรารีบให้นมเยอะๆให้กินอาหารเยอะๆให้น้ำตาลสูงๆหรือให้น้ำตาลที่มีออสมอลาริตี้สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้ท้องเสียมากขึ้น
1: ผมมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนกันทุกวันนี้โรคนี้ก็ยังมีในเด็กอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เขารักษาเก่งรักษาเก่งแทนที่จะใช้น้ำข้าวใส่เกลือเขาก็มีนมซึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโทส
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาติดเชื้อไวรัสเนี่ยน้ำตาลแลคโทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลค
1: ครับ
0: น้ำย่อยแลคเทสไปย่อยน้ำตาลแลคโทสในนมเนี่ยมันน้อยลง
1: ครับ
0: ก็เลยมีนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโทสก็มีหรือถ้าเป็นมากอย่างอื่นตอนนี้ก็มีนมสูตรใหม่ๆไม่ต้องใช้น้ำข้าวแล้วหมอฟันเทพก็บอกได
2: ้ผมว่าพอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นครับจากในอดีตที่เรารู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงมากขึ้นครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือน้ำตาลแลคโทสที่อาจจะย่อยไม่ดีบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้อาหารแพ้โปรตีนนมวัวมากขึ้นครับอาจารย์ก็เลยมีการพูดถึงว่าเรามีนมในรูปแบบต่างๆ
1: ครับ
2: ที่แลคโทสไม่มีหรือว่าใช้สำหรับเด็กที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวแล้วไม่มีแลคโทสด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นในปัจจุบัน
1: อาจารย์ครับจากวันนั้นอาจารย์คิดไหมว่าจะเจอเด็กคนนั้น
0: จะเจอเด็ก
1: คนนั้น
0: คนนั้นนะไม่คิดว่าเขาจะตามหาหรอกทีนี้พ่อเขาเป็นคนดีแล้วก็สอนให้ลูกมีความกตัญญู
1: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกให้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งดิฉันก็ดีใจมากเลยว่าพ่อเขาเป็นคนดีมากๆ
1: นะเสียดายคุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าไม่ร
0: ู้อยู่เขายังอยู่วันนั้นที่เขาโทรศัพท์ให้ดู
1: เ
0: ข
1: าหน้าไม่พ่อดูด้ว
0: ยแต่ว่าเสียดายเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลย
1: เพราะตอนนั้นโทรศัพท์มันแบบ
0: ไม่มี
1: ได้ยินแต่เสียง
2: ได้ยินแต่เสียง
0: แต่พ่อเขาตอนที่หนุ่มเขาก็หน้าตาดี
1: เ
0: ป็นวิศวกรตอนนี้ที่เขาโทรมาตอนนั้นก็คงอายุ28-29ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ59เอง
1: แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมคร
0: ับ จวนแล้ว
2: แต่ผมว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือความเชื่อมั่นไหมอาจารย
1: ์
2: เชื่อมั่นศรัทธา
1: ใช
0: ่
1: ทำตาม
2: วันเจ็ดโมงเช้า3 เดือนนี่โอ้โห
1: ครับนอกจากเคสของสารวัตรแจ้ครับอาจารย์มีเคสอะไรอีกไหมครับที
0: ่มีแต่อย่างน้อย3 รายซึ่งคุณเคนก็อาจจะเห็นใน Facebook เมื่อเร็วนี้มีดร.อิสระ
1: ครับ
0: ทำเหมือนสารวัตรแจ้ว่ามากราบขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเคยช่วยเขาไว้เมื่อเด็กๆแล้วก็มีอีก2 รายที่เป็นแบบนี้นะที่อาม่าเข็นรถมาท้องเสียมา3 เดือนมีคนหนึ่งก็บอกว่า ทำไงคุณหมอเนี่ยเป็นมาเดือนแล้วไม่หายเลยแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีส้มเลยเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไร

0: อุจจาระสีส้มก็แอบเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ไปเปิดเท็กซ์อ่านแต่ตอนนี้ไม่มี Google นะ
1: แล
0: ้วไปจำราอ่านจำราอ่านว่าอุจจาระส้มมันคือโรคอะไรก็ไม่มีอ่อนนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำเกลือบางอย่างมันใส่สีแล้วก็มาถามว่าคุณกินในนี่ใช่ไหมบอกใช่เนี่ยกินมาตั้งนานไม่หายเลยยิ่งกินยิ่งหายบอกงั้นดีงั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะให้หมอรักษาใช่ไหมคุณแม่เชื่อหมอนะต้องตามที่หมอบอกทุกอย่างนะเขาบอกโอเคทำตามแล้วก็บอกงั้นคุณแม่กลับไปเลยไปทำน้ำข้าวใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ยแล้วคุณพรุ่งนี้เขาบอกงั้นพรุ่งนี้ขอมาหาคุณหมอได้ไหมบอกไม่ต้องมาพรุ่งนี้คุณโทรมา
1: โทรมา
0: ให้อยู่ในกรุงเทพโทรมาเขาบอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะกลับจากคุณหมอแล้วทายหนเดียวโอ้ยสบายใจมากเลยเขาสบายใจแล้วก็เราก็บอกรักษาต่อไปว่าจะทำไงว่ากินข้าวต้มแล้วพรุ่งนั้นนี่กินเป็นโจ๊กใส่เกลือแล้วกันพรุ่งนี้กินโจ๊กใส่เนื้อไก่แล้วก็ผ่านมาได้ตอนนี้จบเป็นหมอแล้ว
2: จบเป็นหมอด้วย
0: โอ้จะเป็นหมอสองคนอีกคนนึงก็อยู่ในโรงพยาบาล
1: ครับ
0: รักษาผมหมอคนอื่นก็รักษามานานไม่หาย
1: ครับ
0: เขาก็มาวันหนึ่งในทั้งเดินขึ้นไปเขาก็เดินเฉียวมาเขาบอกอาจารย์ช่วยดูคนนี้หน่อยเถอะแกอยู่ห้องพิเศษอยู่ท้องร่วงมานานแล้วไม่หายเราก็บอกเอาอย่างนี้นะแต่อาจารย์น้องถ้าเปิดให้พี่รักษาเนี่ยรักษาแล้วคนอย่ามายุ่งนะ
3: แต่ว่าอะไรจ
0: ๊
3: ะ
0: ไม่ให้ยุ่ง
2: ไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนไงใช่ไหมฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: ยุ่งนะพอน้ำข้าวใส่เกลือสั่งเข้าไปเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักจะมายุ่งกับเราใช่ไหมก็สั่งไปแต่ที่โรงอาหารนี่ทำได
1: ้
0: ทำน้ำข้าวใส่เกลือขึ้นมาทำแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะแล้วต่อไปเขาก็แพ้มากเลยเราก็ไม่มีสูตรน
1: ม
0: สูตรนมที่อาจารย์ตุ้ยว่าไม่มีสมัยนั้นก็แม่เขาเป็นหมอด้วยเราก็มาช่วยกันเขียนสูตรขึ้นมาเราจะเอาโปรตีนจากไหนอะไรน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมัน MCT ก็ซื้อได
1: ้
0: โปรตีนก็เอาอะมิโนรีแบรนด์สำหรับโรคตับมาใช
1: ้
0: นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ไม่ใส่แล้วก็เอาน้ำข้าวจากแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนชีวิตก็รอดก็เป็นหมอเหมือนกันนะตอนนี้เป็นหมอจะจบนเรศวร
2: ครับจริงๆพอฟังอาจารย์ผมรู้สึกว่าคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราสามารถดูเทคต่างประเทศได้จากออนไลน์หมดเลยงานวิจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปเปิดหาแล้วเปิดหาแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เองว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันแน
3: ่
2: แ
3: ต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการสังเกตครับ
0: ใช่
3: อาจารย์สมัยก่อนนี่คือทักษะการสังเกต
0: สังเกต
3: เป็นเลิศครับ
0: สังเกตแล้วก็เราก็ตรวจคนไข้อย่างละเอียดทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเราเรียกว่าไฮทัชไฮทัชสัมผัสมากแต่โลเทค
2: สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีไง
0: โลเทค
2: ใช่ไหมโอเคครับเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรามีเกริ่นมาแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงคำว่าอะฮิวาใช่ไหมครับเรื่องนี้จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกครับได้ประกาศให้การระบาดของอะฮิวาตกโรคนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็มีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหมือนตอนโควิดนะครับขณะที่มีผู้ป่วย4รายเนี่ยเข้ารับการรักษาในจังหวัดตากเป็นเชื้อนำเข้าตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไทยต้องมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นของการมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคบอกว่าวัคซีนสำหรับป้องกันอะฮิวาตกโรคนั้นจะคล้ายๆกับโปลิโอก็คือให้ทางการหยอดเข้าปากนะครับการกินเข้าไปเป็นแบบน้ำให้2โดสห่างกัน2สัปดาห์แต่วัคซีนชนิดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของอะฮิวารุนแรงไม่ได้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนั้นเป็นวัคซีนของคนเดินผ่านดังนั้นในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ที่สำคัญไม่ได้ป้องกันตลอดไปให้ภูมิคุ้มกันสัก2ปีเท่านั้นนะ

0: ครับสำหรับประเทศที่มีการระบาดทางองค์การอนามัยโลกก็มีการนำวัคซีนไปให้ช่วยได้บ้างเพราะว่ามีประสิทธิผลไม่ได้สูงมากประมาณ 60-80% พูดง่ายๆก็คือยังมีความเสี่ยงหากรับเชื้อก็ป่วยได้แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงนะครับนี่ไอ้คำว่าอหิวาตกโรคเนี่ยเหมือนผมได้ยินมานานมากเลยครับอาจารย์ได้ยินมาจากการดูละครจากสมัยผมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วตอนนั้นเหมือนตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลเก่าๆนู้นนะครับเหมือนกับว่ามาทางน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอท้องร่วงกันรุนแรงก็กลายเป็นเขาอหิวานี่คือโรคหาใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าโรคเหล่านี้มันหมดไปจากโลกใบนี้ไปแล้วจริงๆมันยังอยู่เหรอครับหรือยังไง
1: ยังมีค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะชายแดน
0: ชายแดน
1: ชายแดนนะนี่จังหวัดตากใช่ไหม
0: จังหวัดตาก
1: จะมาจากพม่าหรือไม่ก็แถวเขาเรียกโคสทัลแอเรียคาบสมุทรที่เพราะว่าไอฮิวาเชื่อไอฮิวาเนี่ยมันชอบน้ำแกร่อย
0: น้ำกร่อยอะฮะ
1: น้ำกร่อย
0: ไอฮิวาตะกะโลกนี่ถ้าเกิดอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องแค่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไร
1: มันคือโรคที่ทำที่มีเชื้อติดเชื้ออหิวาหรือวิบริโอโคโรนาน
0: ี่คือชื่อเชื้อโรค
1: เชื้อโรคเชื้อโรคพอกินเข้าไปแล้วมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้ร่างกายนี่ตอบสนองโดยการปล่อยเกลือและน้ำเข้ามาในโพรงลำไส้นะแต่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบปล่อยมาจกโรคเลยดูดซึมก็ไม่ได้แล้วปล่อยออกมาเพิ่มแยะก็เลยเสียน้ำและเกลือภายในอุจจาระมากก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว
0: อ๋อที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ตายจากแบคทีเรียมันทำพิษอะไรอย่างนั้น
1: จากพิษ
0: แต่ตาย
1: น้ำหรอช็อก
2: ช็อกน้ำในหลอดเลือดหายไปก็ช็อก
0: มันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวมากในยุคที่คนยังไม่ได้รู้จัก
1: สมัยก่อนนี้ที่เรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราในปี2500
0: 2500เลยอาจารย
1: ์2500
0: ยุคอันธพาลของเมืองเลยจนโอเค
1: ใช่2500ก็เราก็จะมีทีมมีเป็นนักศึกษาแพทย์2คนไปคอยดูผู้ป่วยเป็นนั่ง3ล้อเข้ามาหน้าโรงพยาบาลคอพับมาเลยแล้วบอกหยุดก่อนหยุดก่อนให้คนก็เสียบเข็มเข้าไปอีกคนถือขวดน้ำเกลือไว้แล้วช่วยกันปั๊ม
0: น้ำเกลือ
1: น้ำเกลือเข้าไปในตัวเขาพอเข้ามาถึงตึกเขาก็ถามผมอยู่ที่ไหนเริ่มรู้สึกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วยชีวิตได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้อหิวาตกโรคเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความอันตรายณปัจจุบันที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังอันตรายมากอยู่ไหมครับ
1: ไม่มากเพราะว่าเมื่อต่อมามีการค้นพบว่าการให้กินสารละลายเกลือแร่เนี่ยสามารถที่จะทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นป้องกันไม่ขาดน้ำได้ถ้าเผื่อเป็นอหิวาตกโรคจึงจำเป็นต้องให้กิน OS
0: OS คือ
1: OS คือสารละลายเกลือแร่ Oral Rehydration Solution
0: ครับ
1: 2เนี่ยที่มีเกลือน้ำตาล
0: อันนี้มันคือเกลือแร่ที่เราฉีกละลายน้ำแก้ท้องเสียที่เรากินทั่วไป
2: แล้วก็มีน้ำแล้วก็พวกน้ำ
0: เรากินพวกนั้นได้ไหมอ่ะเกลือแร่ที่เล่นกีฬา
1: ได้ดีแต่สำหรับไฟฮิวาไม่ดีไม่มีอะไรก็กินไปแต่ว่าถ้ามีโอเอสมันดีกว่าเพราะว่าเสียเกลือไปทางอุจจาระมากกว่าม
2: ันไม่พอ
0: จริงมันพอกับแบบกันใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าแบบเดียวกันแต่ว่าเขาผิดขึ้นมาสำหรับคนออกกำลังกายเวลาเสียเกลือไปทางเหงื่อมันเสียครึ่งเดียวของกับที่เสียไปทางอุจจาระ
0: ของร่วง
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: อ๋อโอเค
1: ครึ่งเดียวจะเสียน้ำเยอะเพราะนั้นแต่จะกินที่เขามาชงนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังช่วยไปได้บ้าง
0: ถ้าเกิดฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นไปได้แบบนั้นดีกว่า
1: ดีกว่า
0: โอเคมันมีอยู่สองคำครับอาจารย์คือท้องเสียกับท้องร่วงเหมือนกันไหมฮะ
1: งั้นต้องมาพูดถึงคนไทยเนี่ยมี
0: ตัดมันมีคำเยอะครับ
1: มีท้องเสียท้องร่วงท้องเดิน
0: ท้องเดินด้วย
1: เออท้องเสียก็คืออุจจาระปกติเป็นก้อนใช่ไหมท้องเสียก็เป็นอย่างน้อยคือเสียฟอร์มไปไม่เป็นก้อน
2: ครับ
0: ก็เลยเป็นน้ำเป็นโจ๊กโอเค
1: ท้องร่วงก็คือเป็นน้ำเลยเดินไปห้องน้ำไม่ทันมันก็ร่วงไป
0: ครับ
1: พอท้องเดินหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปห้องน้ำไม่ต้องคานเอาท้องถัดไปมันท้องเดิน

0: นี่คือที่มาที่ไป
1: แรงสุดใช
0: ่ซึ่ง
1: แรงสุด
0: ตกลงมันไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย
1: ์มันก็เป็น
0: ท้องเสียงนี่แหละ
1: ไอ้ท้องเสีย
0: แต่ความหนักมันหนักเรื่อย
1: ๆระหว่างเดินก็เสียกันนิดหน่
0: อ
1: ยมาร่วงกับปานกลางเดินก็สุดๆเดินไม่ไหว
2: โอ้โหนี่เพิ่งสารวัตรเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราเคยได้ยินหมดอะเนาะใช่ไหมท้องเสียท้องร่วงท้องเดินเอามันไล่ลำดับ
1: ไ
0: ล่ลำดับความรุนแรงแล้วเราพูดถึงกรณีของวัคซีนที่เขาพูดถึงในข่าวนี้ครับอาจารย์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยที่เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรักษายังไงวัคซีนมันจำเป็นอยู่หรอครับอาจารย
1: ์วัคซีนก็ดีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะมีอาการเพราะการรักษาเนี่ยมันหมดเปลืองหมดเปลืองหมดเปลืองยังไงหมดเปลืองในด้านเงินในด้านสุขภาพในด้านการที่จะต้องมีญาติมาเยี่ย
0: ม
1: ทางจิตใจอีก
0: คร
1: ับ intangible เนี่ยมันแย
0: ่
1: ก็เลยไม่เป็นดีกว่าก็เลยวัคซีนนี่ถ้ามันได้ผลจริงๆนี่ก็ดี
0: ครับ
2: แล้วก็จะภาวะแทรกซ้อนด้วยไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าบางคนไตวายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะป้องกัน
1: ป้องกันไว้ดีกว่าแก
2: ่
0: ทุกวันนี้อาจารย์ครับวัคซีนอะฮิวาเนี่ยมันอยู่ในบัญชียาหลักไหมเราฉีดฟรีป่ะ
2: ตอนนี้ยังครับ
0: ยังใช่ไหมคร
1: ับไม่มีแต่ว่าเวลามีระบาดแบบนี้กระทรวงเขาก็มีล็อตของเขาออกมา
0: สำหรับกลุ่มเสี่ยง
1: ใช่
0: อย่างที่เขาบอกว่าอยู่ชายแดนหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอยู่โซนนั้นนี่ใช่ไหมครับ แพงไหมวัคซีนอะฮิวา
1: ไม่มันไม่มีขายในท้องตลาดเราไม่รู
0: ้อ๋อหรอครับไม่มีขายด้วย
1: ไม่มีขาย
0: สิ่งนึงที่ผมสนใจมากคือการชง ORS ผมเนี่ยชงแล้วผมซดพรวดเลยครับปกติเราต้องดกไงอาจารย์ครึ่งแต่ละคนบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆวิธีการกินเกลือแร่ ORS เหล่านี้เรามีวิธีการชงวิธีการกินยังไงบ้าง
1: คือการชงไม่ยากไหมตอนนี้ก็1ซองน้ํา1ถ้วยเห็นมั้ย
0: ครับ
1: สมัยก่อนนี้เราใช้สมัยก่อนสูตรของหมอวันดีนะผมวันดีเนี่ยก็คือเราใช้เกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้อนกินข้าว2ช้อนตักแกง
0: ช้อนโต๊ะเนี่ยฮะ
1: ไม่เอาช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะใหญ่กว่า2ช้อนตักแกงเนี่ยนะถ้าใส่ในน้ำ1ขวดไม่โขงสมัยนี้ก็ใส่1ซองน้ำ1แก้วไปเลยนะแล้วก็วิธีกินก็คือต้องใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักให้มันมีเวลามั่งให้มีเวลาช้อนตักนี่ใช้เวลาเยอะนะก่อนจะหมดถ้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ในการกิน
1: จะ
0: ต้องจิบประมาณนั้นวะ
1: ไม่จิบอ่ะ
0: จิบไม่ได
1: ้จิบไม่ได้ใช้ช้อนตักแล้วก็หรือท่านจะกินถ้าคนกินยากก็ใช้หลอดดูดก็ได้ใส่น้ำแข็งไปหน่อยแล้วก็ดูดกินไปทีนี้ที่สาเหตุที่ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าเพราะลำไส้มันบีบตัวเร็วมากอะฮิวาก็ต้องให้กินไปทีละน้อยให้มันพอดีกับที่มันดูดซึมทัน
0: อ๋อ
1: แต่เซนเกลือกับน้ำตาลทัน
0: คือถ้ากินแบบผมเนี่ยมันลงไปพรวดเดียว
1: พรวดเลย
0: มันอาจจะดูดซึมนิดนึง
1: ที่
0: เหล
1: ือ
0: ก
1: ็ไม่ทัน
0: ก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้มันดูดซึม
1: ใช่
0: ก็เลยต้องค่อยๆกินทีละนิด
1: ใช่อ๋อ
0: นี่คือการกินที่ถูกต้อง
1: ใช
2: ่กับอีกอย่างหนึ่งคือในเด็กทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะให้จิบมันอาจจะยากเหมือนกันนะเลยเป็นที่มาของการที่ใช้ช้อน
1: ให้ใช้ช้อนแล้วใส่ขวดนมนะก็จะดูดปุ๊บเหมือนกับคนเดิมนั่นแหละก็ไปเลย
2: หมดเลย
1: หมดเลยไม่ก็อาเจียนหมด
0: แล้วเราต้องกินขนาดไหนครับอาจารย์หมายความว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่ากินซองเนี่ยพอกินหมดแล้วอ่ะเราต้องกินต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนถึงจะพอครับ
2: โดยปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปการถ่ายเยอะๆถ้าเกิดขึ้นจากท้องร่วงเฉียบพลันไม่ว่าจะจากอะฮิวาแบคทีเรียหรือไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกที่เยอะหน่อยครับโดยปกติก็อาจจะมีสูตรคำนวณแต่บางทีมันใช้สูตรคำนวณแล้วมันยากครับเวลาในทางปฏิบัติถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่1ซองซึ่งประมาณสัก200ซีซีหรือ240ซีซีหรือน้ำ1แก้วว่าจะน้ำ1แก้วเนี่ยนักศึกษาแพทย์ชอบถามเนี่ยผมเพิ่งคิดออกคือเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วมันมีหลายแบบ
0: มากเลยครับ
2: ต้องแก้วแบบไหนอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามฉลากโดยทั่วไปเขาจะเขียนระบุปริมาตรไว้เลยว่าจะประมาณ200ถึง250ซีซี
0: ครับเราต้องใช้ประมาณนั้น
2: ถ้าเด็กโตส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งหรือผู้ใหญ่ครับในแต่ละครั้งของการถ่ายมันก็จะปริมาณประมาณนั้นครับแต่ใช้วิธีการค่อยๆจิบไป
0: ครับอันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็เคยกินด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาเราท้องเสียเขาให้กินแบบคาร์บอนนะฮะอันนั้นมันช่วยไหมครับหรือว่าไม่ได้ช่วย
1: ไม่ช่วย มันช่วยเหมือนกันในฮีวาแต่

0: ินก่อนเกิดอาการ1ชั่วโมง
1: เราจะรู้ได้ไง
0: ไปรู้ได้ไง
1: แล้วเวลากินเนี่ยตอนที่ถ่ายมาดำปี่เลยอาจารย
0: ์
1: อ้าวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผล
0: ไม่ช่วย
1: ขนาดนั้นไม่ช่วยเลย
0: ไม่ช่วยยาที่ดีที่สุดสำหรับไอฮีวาคือ ORS น้ำตาลเกลือแร่นี่แหละสู้ได
1: ้แอคซูถูกเบสิกมากๆเนาะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่มี ORS ที่บ้านอาจารย
0: ์
1: ทำไงได้บ้าง
0: เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้ว
1: สูตรนั้นได้หรอกินก็ได้
0: ใช่ได้เหลือเข้าไปในครัวใช้เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้
2: อ
0: นใส่น้ำ1ขวดแม่โขงนั่นแหละ
1: ได้เหมือนกัน
0: นั่นแหละเบสิกเลย
1: น่าจะพอได้อีกสัก1ข่าวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแล้วเกิดท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน62รายข่าวแบบนี้ผมอ่านบ่อยมากเลยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วพอเป็นเด็กที่พร้อมกันแบบนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปเหมือนกันคราวนี้ทางศูนย์นเรนทรอ่าวไทยนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับแจ้งบอกว่ามีนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสืออยู่นะครับชั้นม.2 อยู่ดีๆก็อาหารเป็นพิษรุนแรงเหตุการณ์บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนครูเนี่ยนำนักเรียนลูกเสือเนนารี62คนอาเจียนอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษทีมแพทย์ก็ต้องซักประวัติแล้วเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงแล้วก็ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆนะครับระหว่างเข้าค่ายโรงเรียนได้จัดหาแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนรับประทานบางมื้อนักเรียนเนี่ยทำกันกินเองนะครับต่อมาสอบถามนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ก็บอกว่าเมื่อวานมื้อเที่ยงเนี่ยกินอาหารเป็นข้าวกล่องและช่วง2ทุ่มเนี่ยกินโจ๊กไก่ต่อมาตีห้าวันนี้ปวดท้องท้องเสียถ่ายหลายครั้งมีเพื่อน 2-3 คนมีอาการเหมือนกันแล้วก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกนะครับคือเวลาเจอเคสเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์60กว่าคนเนี่ยเขาต้องประเมินการรักษากันยังไงครับ
2: อันดับแรกเลยประวัติเป็นส่วนสำคัญมากครับเวลาเราใช้ประเมินครับว
1: ่
2: าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับแล้วก็อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างครับซึ่งหนึ่งก็คืออาหารค้างคืนเนี่ยคลาสสิกใช่ไหมคร
1: ับ
2: ข้าวกล่องค้างคืนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับนะหรือว่าอีกอย่างนึงที่ถ้ามีกลุ่มอาหารหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันครับแล้วก็กินอาหารจากแหล่งเดียวกันอันนี้เป็นประวัติที่สำคัญ
1: ครับ
2: หรือในอนาคตอันใกล้ครับนะก็มีเป็นฤดูร้อนใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อน
1: ครับ
2: ก็หรือว่าคนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นอาหารไปทะเลก
1: ็
2: มีโอกาสได้กินอาหารทะเลหอยบางอย่างครับก็อาจจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากขึ้นกว่าอาหารทั่วไปหรือว่าอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากสารพิษหรือท็อกซินเองก็ได้
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับพอเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราจะตามหาสาเหตุมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียอาหารมื้อไหนอ่ะมันมีเวลามั้ยครับว่าสมมติว่าฉันท้องเสียตอนเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นมื้อนี้แน่เลย
0: ไม่เหมือนกันอย่างรายเนี้ยข้าวกล่องกับโจ๊กเนี่ย
1: อะไรเป็นผู้ร้ายกันแน่
0: เป็นผู้ร้าย
1: เอออะไรกันแน
2: ่คือผมว่าอย่างนึงที่อาจจะสำคัญนะครับก็โจ๊กส่วนใหญ่อ่ะโดยทั่วไปนะครับโจ๊กมันเป็นปรุงสุกและร้อนในตอนนั้น
1: ครับ
2: ข้าวกล่องบางทีอีกอย่างนึงที่มีโอกาสเจอได้คือข้าวกล่องเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนคร
1: ับ
2: สารพิษต่างๆมันหรือแบคทีเรียต่างๆมันโตขึ้นได
1: ้
2: เวลามันโตขึ้นไม่ว่าจะจากตัวแบคทีเรียเองหรือจากสารพิษเองนะครับอันนั้นจะเป็นตัวก่อโรคหรือก่ออาการได้มาก
1: แล้วมันมีนับช่วงเวลาไหมครับอาจารย
0: ์คือถ้าเรารู้ว่าโจ๊กที่เข้ามาเนี่ยเป็นโจ๊กที่ไม่ร้อนสมมติว่าเป็นข้าวมาแล้วก็มาเติมไอ้ไก่ซุปทีหลังก็จะต้องโทษโจ๊กเพราะว่าหลังจากกิน4ชั่วโมงไปแล้วนี่มันจะเกิดโรคแต่ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันจะนานไปนิ
2: ด
0: สองทุ่มตีห้าเนี่ยน่าจะโจ๊กมากกว่า
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยย้อนกลับไปมื้อล่าสุดนั่นแหละ 4-5 ชั่วโมงที่ผ่านมาม ีอะไรกันแน่
0: ใช่อา
1: จารย์ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยคือผมเนี่ยกินอาหารด้วยกันกับแฟนนะครับแฟนเนี่ยท้องเสียแต่ผมอะท้องไม่เสียคือผมได้รับภูมิคุ้มกันจากความสกปรกก่อนหน้านั้นที่ผมกินอาหารมาจนมันมีภูมิต้านทานดีหรือว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมผมถึงไม่เสียแล้วแฟนเสีย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณเคนกินน้อยหรือว่าให้ภรรยากินเยอะแยะหรือเปล่า เพราะว่าคนกินมากก็ได้รับเชื้อมากได้สารพิษมากนั่นอีกอย่างนึงนะสองก็คือว่าหลังจากกินแล้วดื่มน้ำมากก็เปล่า
1: เกี่ยวอะไรครับ
0: ดื่มน้ำมากมันทำให้กรดในกระเพาะเสื่อมจางฆ่าเชื้อโรคไม่ได
1: ้หรอ
0: จ้ะ
1: ก็คือสมมติว่าคนเนี้ยมันดื่มน้ำเยอะมีโอกาสท้องเสียมากกว่าถ้าอาหารตัวนั้นมีพิษ
0: ใช่
1: แต่คนที่ดื่มน้อยนี่มันอาจจะแบบว่ามีโอกาสน้อยกว่า
0: ใช่เพราะเกลือกรดเกลือมันเข้มข้นกว่าคุณหน้าร้อนใช่ไหมอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนเป็นโรคท้องร่วงมากเพราะว่าดื่มน้ำตลอดเวลามันร้อนเนี
1: ่
0: ยได้รับเชื้อเท่ากันก็จะเกิดโรคได้มากกว่า
1: ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำเยอะที่เราคิดว่ามีแต่ข้อดีบางทีมันมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดอาหารที่เข้าไปมันมีพิษอยู
0: ่ใช่
2: ใช่วันนี้เปิดก็อีกอย่างนะที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับท่านคือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่ติดเชื้อก็ได้ครับ
1: บาง
2: ครั้งอาหารกลุ่มนั้นน่ะเป็นอาหารที่เราอาจจะกินแล้วทนมันไม่ได้เช่นแลคโทสพอด
1: ี
2: คิดถึงแลคโทสในสกู๊ปก่อนๆหน้านี้ครับเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยครับกินอาหารที่เป็นนมวัวเยอะหรือแลคโทสเยอะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อยได้ไม่ดีครับแล้วก็มีโอกาสท้องเสียมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะบางคนกินปริมาณเท่ากันแต่ว่ากินด้วยความเร็วเยอะๆหรือกินด้วยปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
0: เรื่องนมนี่สำคัญถ้าเผื่อว่าบางคนที่ขาดน้ำย่อยเท่ากันเนี่ยถ้าดื่มนมก่อนอาหารกับหลังอาหารก็ไม่เหมือนกันกินนมท้องว่างมีโอกาสท้องเสียย่อยไม่ได้มากกว่าหลังอาหาร
1: โหทุกอย่างมันแบบ
2: เพราะนั้นคนเลยคนที่แบบทนน้ำตาลแลคโทสไม่ได้หรือแลคโทสอินทอแลนต์กินนมพร้อมกินขนมใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่ท้องเสียน้อยกว่าเพราะอาหารเหล่านั้นดึงให้แลคโทสมันอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ส่วนต้น
1: จริงขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่คนไม่รู้เลยนะฮะแล้วบางทีก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: สุดท้ายจะมีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งแพทย์ในสมัยนี้ด้วยรวมถึงคนในยุคปัจจุบันในการใช้ชีวิตบ้าง
0: แพทย์ในปัจจุบันเขาก็สบายอยู่แล้วเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็คงจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะให้ความเห็นอกเห็นใจฟังเขาพูดว่าเขามาเรื่องอะไรถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วก็ให้กำลังใจหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มากเพราะการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นรถมันติดมากมีโรคบางอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้วันรุ่งขึ้นโทรไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะด
1: ี
0: ขึ้นหรือยังรักษาต่อยังไงทำปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะบอกคือว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อที่จะให้เราทุกคนทั้งหมอทั้งพ่อแม่อยากให้ผู้ป่วยนี่หายเร็วใช่ไหมและมีสุขคืนสุขภาพเร็วที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยการเจ็บป่วยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการเจริญเติบโตและบางคนมีผลกระทบต่อความสามารถสมรรถภาพทางสมองด้วยเราไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยอยากให้หายเร็วๆมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
1: ครับวันนี้มีความสุขมากเลยฮะขอบคุณอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยมากๆมารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามกันกับรายการผู้หมอรามานะครับเราชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรรอติดตามมีความรู้มีความสุขแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีถ้าตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงแล้วมันอ่ะมันได้อ่านคนนะ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: แน่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหล่นิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหล่ทีเดียวดีใช้ได้อันนี้เดี๋ยวหัดเบรกนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากอะในการเบรกอะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าท่าเริ่มถูกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้กับมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บแล้วมันต้องเอียงไหลเพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกขึ้นเพราะว่าพอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้เมื่อกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถหรือโฟ

0: ปืนสเก็ตไปเบื้องต้นแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
1: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
0: ตรงนี
1: ้มือล่างอยู่ตรงกลาง
0: โอเค
1: พยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลย
0: โอเคครับ
1: แบบผาฟิวลูกพักผาฟิวไม้หลังจากนั้นก็สเก็ตไปด้วยไปกับลูกพักด้วย
0: เริ่มสเก็ตไปด้วย
1: ใช่ใช่เริ่มวิ่งไปถ้าเราต้องพยายามใช้ลูกพักอยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถือถ้าลูกพักไม่เด้งข้าม
0: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างเพื่อแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองส่วนไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้คอนโทรลไม
0: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรล
1: ใช่ใช่ตัวคอนโทรลเหมือนตอนยิง
0: โอเค
1: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือสองลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักอยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
0: ้
1: างล
0: ่
1: าง
0: ถ้า
1: ลูกฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
0: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
0: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ฮอกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปมาโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
1: ส่งลูกพักแบบนี้เหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึง
1: พยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักด้วยลากลูกพัก
0: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูกมาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
1: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิงเราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิงวนวนขึ้นมายิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึง

0: ตอนพยาตอนยิงพยายามลากลูกพัก
1: อ๋อพักก่อนแล้วค่อยยิงใช
0: ่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิงยัง
2: โค้ชกิ่งเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้มันอาจต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิกต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
2: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
2: เราก็อาจจะทำได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทำได้สักกี่ลูกไป

ไม่ต้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆก่อลากลูกยิง

0: เท่าไหร่ครับ
1: 5โลก
0: 5โล
2: เหนื่อยมั้ย
0: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชทีมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยบางทีการจะทําประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างน่ะมันต้องใจเย็นมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทำได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู
3: ่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบเป็นเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอสเกตที่ยังต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอสเกตแล้วก็อยู่บนน้ําแข็งเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยเหมือนพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วอะเราไม่ต้องกังวลว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอสเก็ตมันจะกลายเป็นว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริง

0: ันนี้เขาเป็นแข่งแบบปกติเลยป่ะครับพี่เนย
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
0: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
0: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นลงเหมือนกัน
1: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสแตทพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะว่าทีมนึงจะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
0: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมนึงครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้างคร
1: ับก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนแย่งลูกกับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาเราเรียกอันนี้ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นกองหน้าแล้วก็จะมีกองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เราเรียกว่าดีเฟนส
0: ์แล้วก็โกอีกหนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็โกสมมติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
0: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
0: ไปโดน
1: เพื่อน
0: หน้าเราก
1: องหน้าเรายิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะวันแมนโชมัน
0: ไม่ได้
1: มันไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทำเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
0: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แรง
1: ใช
0: ้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงดูแบบ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลกมันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มลูกเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วท่านในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองเอ๊ะมีใครจะวิ่งมาแย่งไห
0: ม
1: เลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได้
0: มันต้องมีความเคยชินมีความแบบไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
1: ใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
0: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
1: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ซีถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดหนึ่งมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
0: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมครับ
1: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นวันละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต
0: ์
1: ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
0: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนเนี้ยคงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอยู่บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากแล
1: ้
0: วอันนี้ยิ่งแบบยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
0: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
1: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มันปัญหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกหรอกแต่มีคนอื่นพลาดลูกมาหาเรามันก็มีบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโ
0: ก
1: ลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
0: เวลาที่เราดูเขาเล่นอยู่ในสนามหนึ่งคือมันเป็นกีฬาที่ไวมากเป็นกีฬาที่คุณต้องมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบวันแมนโชว์ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นวันนี
2: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปเรื่อย
0: ๆลุยเบสิกไปอีก
2: ใช่ๆต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
0: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบ

0: เก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
1: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
0: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
1: 3 4 5แล้วแต่คนครับ

0: แต่แบบ12 11ค
1: ่ะของเราก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
2: เริ่มสเก็ตกับโฮกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
3: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 29
3: โอ้ก็24
2: ปีครับ
3: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอก
3: ครับ
2: ที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
3: ประจําแบบ
2: ใช่ครับ
3: ประจําถิ่นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรมั้ยครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เลย
2: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
3: คือเป็นความฝันเราเลย
2: ใช่ๆครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
3: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเค้าตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่5ขวบ6ขวบทั้งนั้นเลย
3: อย่างแก๊งนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
0: เยอะอยู่ค่ะเกิน30 40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแบบสเตตว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
3: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
0: ใช่ค
3: ่
0: ะใช่ค่ะ
3: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลแบบบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
0: ่
3: มีผลเยอะเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงใหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
2: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
3: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
2: ใช่ใช่ครับ
4: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอครับ
3: ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
4: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
3: ฮอบบี
4: ้อดิเรกใช่ไหมครับ
3: อย่างไอครับเริ่ม
0: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
3: ์
0: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสีสันนะ
5: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
6: สนุกครับสักอย่างเดียวเลยเหมือนคนเตะบอลทั่วไปครับ
5: ผมเห็นเพื่อนเล่นนะครับผมเลยอยากเล่นด้วย
7: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendships
8: ตอนแรกหนูไม่สบายค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้ลูกของเพื่อนสนิทแม่ดูแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นดูกับมีสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบคอมพิวเตอร์แล้วลองมาเล่นของที่เราชอบมากกว่าตอนแรกสเก็ตเล่นๆแล้วก็เห็นพวกรุ่นพี่เขาเล่นกันก็เลยคิดว่ามันท้าทายดีก็เลยมาเล่นค่ะ
9: ตอนแรกคุณแม่จะให้เล่นกีฬาเพื่อขายเกียร์ค่ะแล้วก็ทำไปทำมาก็ชอบเล่นเลยมาเล่น
10: ตอนแรกผมก็มาเล่นไอซ์สเก็ตปกติครับน่าสนใจก็เลยมาเล่นของพี่ครับชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
11: มันอ่ะมันได้อ่านคนอ่ะ
3: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี
4: ้เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบรีตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมามุงกัน
3: มาเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหม
0: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอ่ะ
3: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
4: มันพลิกไปพลิกมา
3: พลิกไปพลิกมาแล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของ2ประเทศเนี้ยมันแตกต่างกันเยอะมั้ยครับ
2: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่า อะไรแบบนี
3: ้คนน้อยกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: แล้วเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทย
2: อันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
3: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮอบบี้ด้วยอะไร
2: ใช่ใช่ครับ
4: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็คอมมูนิตี้มันก็

0: ม่ได้ใหญ
1: ่ค่ะแล้วแบบยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแบบแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
0: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดไหมว่าไอซ็อกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะแบบก็รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มัน
0: เป
1: ็นแบบนี้ใช่ค่ะ
0: ความแบบบุกๆหน่อย
1: มันท้าทาย
2: ครับเหมือนไอเลยนะครับชอบแบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดีครับ
0: อ๋อสะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวและอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
0: มันยากไหมครับ
3: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
0: และอย่างนี้โค้ชกิมมีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
3: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเพื่อมีโอกาสไปแข่ง
2: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
0: ของไอครับ
1: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเลยแบบเนี้ย
0: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาดูอยู่เงี้ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
3: ้ครับ
0: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
3: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อเลือกชอบสเก็ตก็หลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี
0: ้ก็สามารถมาเล่นได้ที่ที่นี่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอ้โอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลองอีก

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการ

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรจะอะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาต้องกังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดูกอะไรอย่างนั้นนะครับ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอครับ
3: เจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
3: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
3: มาตรงนี้
1: บ
3: ้
1: างนะคะค่ะแล้วเป็นไหนหายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นไปบ้างแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
3: ครับรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
3: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับกับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมครับ
3: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้าอ่ะยกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่ลังให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี
1: ้เล็กน้อย
3: เจ็บแถวนี้นะครับนะโอเคส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: แต่ไม่มีแรงนะครับคือเขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจไอ้มันแบน

0: จะแบนตะแถไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับว่ากลัว
1: ครับแบนในผู้ใหญ
2: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
1: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
2: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานหนักมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี้เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
1: จะทำงานหนัก
2: ก็จะโดนหนีบ
0: ตอนนั้นน่ะเจ็บมาก
2: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูก2ซี่มันบี้เหมือนเราโดนหยิกหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็บนะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
0: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
2: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
1: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
2: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
1: มันจะเป็นไปอีกทางนึงเลย
2: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะหายเจ็บได้นะครับหายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
1: แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
2: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้เดี๋ยวคุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็นข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
1: อ๋อมาข้างหน้
2: า
1: แต่เท้าหลังห้ามยก
2: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับ
0: ต
2: ึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
1: อ๋อนี่คือยืดมันนะ
2: ฮะทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับเอาละครับคุณป้านั่งได
0: ้อาจารย์คะขอประทานโทษอ่ะแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างมั้ยคะ
2: เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
1: แต่
2: ข้างน
1: ี
2: ้ไม่มีแล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
1: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
2: หายแล้วปกติ
1: ปกติเลย
0: นะครับของป้าหนักนะ
1: ว่ายก็ใช่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
2: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
0: หอบหืด
2: หอบหืด
0: ความดันไขมันกดไหลย้อน
2: โอ้โหโรคเยอะเลยนะครับ
1: เบาหวาน
0: เบาหวานเพิ่งเจาะอาจารย์กิติพงศ
2: ์
0: คุมอยู
1: ่ครับ
2: แพ้ยาอะไรไหมครับ
0: ไม่
2: นะครับเดี๋ยวจะให้ยานิดนึง
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าๆแล้วมาพบอาจารย์ตอบป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
4: ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนาหนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี้
5: อาการ
3: ป็นไงคร
4: ับ มีความผิดปกติที่เล็บเท้านะครับ
5: แสดงว่าการที่คุณสุมิต

0: นะครับเห
1: ็
0: นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
0: เล็บหนาขึ
1: ้
0: น
1: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้านะครับ
0: คุณสมิธเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปก
1: ติที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
0: 2ปี
1: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลย
1: ได้ครับ
0: ขออนุญาต
1: ครับยินดีครับผม
2: วางบนที่ฝ่าเท้าใช่ไหมครับ
1: ที่ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขออนุญาต
1: นะครับ
0: ง่ามนิ้ว
2: เ
0: ปิดให้ดูนะครับครับดูนิดนึงเห็นไหม
1: เห็นไหมครับ
2: ขาวเลย
1: นะครับนะครับนะครับ
0: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงที่มันหมายเงี้ยมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่หนึ่งจำไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉอะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้จะเห็นความผิดอันนึงที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมมีขอช่วยโชว์หนึ่งห้าเห็นไหมฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
1: ครับ
0: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันนี้จะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บเราก็จะมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยเราไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิธไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกัน

0: ลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิตรนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายๆวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุมิตรเจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกลากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกลากพันธุ์แท้และพันธุ์เทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: แต่ว่า
0: เป็นเชื้อครับอันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหมครับสาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือหนึ่งติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็มาไหนเลี้ยงบางที่มาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาจากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนเองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาฆ่าเชื้อไปทาอันนั้นกลับแย่ครับอีกว่าทำให้เกิดการระคายของผิวหนังซึ่งมากกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่คุณบุ้ยอาจจะสงสัยแล้วก็คุณสมิทธ์ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหมคร
0: ับ ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคัน
0: อาจจะมีบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้แต่ผมจะกันคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากกันนี่บางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลก็มีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิธมาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจากพวกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้ได้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างนี้ก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปที่ตรงขาหนีบเป็นสังคังที่

0: นีบเป็นขี้กากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระโผกกระเพกเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันไปกดแล้วมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: ในการวิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไป
0: ครับอันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่า อันที่4เรามาดูลักษณะของเล็บเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเอง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับ1การใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่2คือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่3คือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการเกลี่ยเล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้ง2เพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าไม่จะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได้
0: รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่อยู่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแปลว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดหน
1: ึ่งแต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี้ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราคร
0: ับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปรี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะจะเกิดขึ้นตอนจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยกว่าจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
3: แสบตรง
5: ที่อก
3: ที่อก
4: ลิ้นปี
5: ่มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ
3: ลามที่คอเลยแล้วก็เลอเปรี้ยว
5: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
3: เป็นทุกวัน
5: แล้ววัน
3: แ
5: ล้ว
3: เป็นมานานแล้วค่ะ
5: สักกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับ
3: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
1: เป็นปีนะฮะ
5: หลายปี
3: หลายปี
5: แล้วนี่อาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอๆกับเดิมฮะ
3: มันเป็นมากขึ้น
5: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าว
3: เป็นเกือบทุกมื้อ
1: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งอะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
3: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยามันจะช่วย
5: มีอาการอื่นที่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือใส่อาเจียนไม่มีนะครับ
3: ไม่มีค่ะ
4: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
5: ก็จะคล้ายๆกับอาการของกรดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่มีน้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
5: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
3: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี
5: นี่ไงมีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดคงปวดข้อปวดเข่า
3: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
5: แต่อาการก็คล้ายกรดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดนึง
4: กรดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
5: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
4: ครับ
5: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำลายของหลอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะถือว่าพวกนี้จะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได้คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
4: พออาหารลงไปปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
5: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล
4: ้
5: วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมันจะคุกเคล้ากัน
4: ครับ
5: ความ

0: กดก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ตรงแต่หูรูดเนี่ยมีการหย่อนตัวแล้วมีโอกาสเกิดกดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเราเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไปถูกต้อง
1: แล้วอย่างนี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็น
0: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะถ้าเกิดอันนั้นเรายังไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับนะ
1: โอ้ในกระเพาะเลย
0: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
1: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
0: 1วัน
1: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
0: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลไปยิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
1: ครับ
0: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
1: อ๋อ
0: หรืออาจจะ3ถึง6 3ถึง4วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
1: เดี๋ยวก่อนเรื่องกดไหลย้อนนี่ผมก็ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
0: ก็คืออันนั้นก็อาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกดได้ง่ายเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมาคุณป้าดีมันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสักสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวเพราะน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
1: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
1: ทานยาปกติได
0: ้หรือว่าอาจจะทานยาเป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมาพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผลในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกๆเราก็จะสามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรือไปทำอย่างเครื่องที่ว่า
1: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
0: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดู
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นแล้วสามารถรักษาหายขาดไหมครับหรือว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นกับ
0: หายขาดได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีเป็นซ้ำเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยในกลุ่มนี้เองก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่าในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1ชุดคือประมาณ1คอร์สประมาณ 4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วก็ให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
1: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
0: ถ้าไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
1: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะทาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของทาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอ่ะเป็นคนเป็นแม่ทุกคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เป็นดาวซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับ
1: รัชน
2: ีคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงนี่เป็น
2: หมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้มีความเสี่ยง
2: ที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย
1: 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5 เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคทาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมหรือ
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอฮะ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยม
1: ี
2: ภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ์ต่
1: อ
2: แถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ดีกว่าครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบนี้จริง
0: ฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือ
0: ยาก
1: ยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
2: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดละเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม่ให้เขาออกมาแบบสมบูรณ์น่าจะดีกว่า
1: ตอนนั้นได้ปรึกษากันเพื่อเป็นเอ๊ะเราจะทำเองกันดีไหมฮะหรือพอฟังคุณหมอวินิจฉัยแบบนี้เราก็ลงตาม
0: ก็คือรู้วันนั้นก็คือนั้นยุติเลย
2: อยู่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับตอนน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะแอดมิทเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
0: 4 เดือน
1: ครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
0: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3 เดือนเจาะลบดูทาลัสซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอ้เนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอ
1: ครับ
0: รู้แต่ผลทาลัสซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยอีก1 เดือนรู้ผล
1: ครับ
2: ครับ
1: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วย
2: ใช่ๆเป็น2 ประเด็นนะครับเรื่องทาลัสซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโรค
1: ครับ
2: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
1: ่
2: คลอดออกมาโครงสร้างปกติสติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดร
1: ม
2: ดาวซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ คือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นๆก็มี
2: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมอาจจะแค่ 0.2% มันเพิ่มขึ้น5เท่า
1: อ๋อจริงๆ
2: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
1: ่ๆ
2: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
1: แล้ววันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
2: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหมหมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่2
1: ครับ
2: จริงๆจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชันนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆรายเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
1: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
2: แล้วแต่คู่สมรสผู้สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
1: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
2: การเจาะเนี่ยมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมไหมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
1: ่
2: นะครับการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกติ
1: คร
2: ับข้อที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำค่ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำค่ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่ง ก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์นั่นนี่คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
1: ครับ
2: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
1: คุยกันหรือยังฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: สรุปบอกว่า
0: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
1: เพราะวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
2: ใช
1: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
2: ครับ
1: บาง
2: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการเจาะน้ำคร่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีนึงตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถามคือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้างหรือยิ่งก่อนจะมาพบอาจารย
2: ์มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานอันนั้นจะมีเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
1: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
2: รถติดงานไม่ได้เป็นตั้งใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรมั้ยการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึง

0: ันนี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติ
1: เดี๋ยว
0: จะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็นขาท่อนล่างนี่ขาข้างที่1 นี่หัวเข่านะเลื่อนหัวตัวไปนี่เจอขาข้างที่2เนี่ยเห็นกระดูกต้นขาเห็นหัวเข่าปลายเท้าอยู่แถวๆนี้อันนี้คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
2: เขาขยับตัว
0: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นมีดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็นี่ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวๆนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่อันนี้แขนข้างที่1หมอเลื่อนไปอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นแขนข้างที่2เนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวๆตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวเห็นลำตัวเห็นแขนขา2ข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
2: ทำไมเราถึงเลือกการทำอันตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
0: อันตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
2: นะฮะ
0: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเด็กมีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
2: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู๋เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับ อัลตราซาวด์แต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละ ประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก
2: ็คงเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกัน
0: ยังเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอัลตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจุบัน
2: ซึ่งคือแบบนี้ใช
0: ่ครับใช่ครับ
2: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: วัดขนาดเด็กครับ
2: วัดขนาดเด็ก
0: วัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขาแล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
2: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
0: วันนี้ถ้าอัลตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูแต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
2: ครับ
0: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเอาล่ะเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังแล้วกันเนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกะโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอัลตราซาวด์เนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
2: ตาโตด้วยนะ
0: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่าอันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสามเหลี่ยมปลายจมูกเหมือนเรามองเสยขึ้นนะครับสามเหลี่ยมปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่านะครับ

เสียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คเล่นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับคุณแม่หัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนั้นสีเทาๆที่อยู่2ข้าง

0: ก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้ผ่านนะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหารแต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี่ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: ส่งไป
0: เขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ
1: ่
0: านทางสายสะดือซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมอว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าไม่ได้ลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนเราคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างเลย
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกันเท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได
2: ้มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวลนะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อเราก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา 20cc ตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อันตราซาวด์เป็นช่วยเป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา 20cc ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอข้างหน้าประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาหมอจะเอาขึ้นตรวจอันตราซาวด์แบบนี้อีกทีนึงให้คุณแม่เห็นว่าหลังจากการเจาะผ่านไปทุกอย่างยังโอเคหัวใจเด็กยังเต้นดีปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมหมอถึงจะให้กลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องนอนพักเยอะวันนึงนะครับกิจวัตรในบ้านทำได้หมดเลยเดินเหินอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดช้าๆทำได้หมดทำกับข้าวล้างจานที่เป็นกิจกรรมเบาๆทำได้หมดคุณแม่ควรจะงดกิจกรรมหนัก24ชั่วโมงเช่นออกกำลังกายเดินทางไกลหรือว่าตะเวนช้อปปิ้งทั้งวันหิ้วของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องงด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนร่างกายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องเพื่อไม่ให้มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกหลังเจาะนะครับผลการตรวจจะออกใน3สัปดาห์เดี๋ยวหมอจะให้ไปนัดคุณแม่มาฟังผลนะครับ
1: คือตอนที่เจาะไปใช้เข็มเบอร์เล็กสุด
0: ครับ
1: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอยถ
0: ุ
1: งน้ำค่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำค่ำออกมาอีกตรงรู
0: ถุงน้ำค่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับพี่แอร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
1: ติดเลย
0: สนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
1: ค
0: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำค่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
1: อย่าหักผมไปทำอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ช้อปปิ้งถือของหน
0: ัก ใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
1: ครับผม
0: แต่ถุงน้ำค่ำมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำค่ำแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
1: ครับ

0: นะครับเจ็บตอนนี้กั้นใจนิ่งอึ๊บเจ็บอยู่นะครับคุณแม่หมอเดินยาอยู่นะอดทนนะครับอดทนนะอดทนอดทนอดทนคุณแม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข
1: ้เช็คเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำค่ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป
1: ้
0: องกันความผิดพลาด
1: เป็นไงบ้างครับเจ็บ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะลกกับเจาะน้ำค่ำเจาะน้ำค่ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: พอหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก
1: ่
0: อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห
0: ์คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณคุณรัชนีและขอบคุณอาจารย์ประภัสมากๆนะครับขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: ครับ
1: ขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

0: าเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะ

ก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซ้

อุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLE
1: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลด

0: ลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 03547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้งสองท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและ13:00 นถึง 16:30 นได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลัง ผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวัน 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักจะเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆไปถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นนะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
1: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆคะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเลยว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมาดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อ นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆบางคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะเราก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไล่ผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาโอ้โหคันก้นคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุปน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
3: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพนแต่เปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทะเลต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
0: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
1: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
0: ต้อง
1: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆต้องเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองนี่ก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
0: ค่ะ
3: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะ
1: คะ
3: ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยค่อยดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวันสองวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะก็คือจะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาลามายด้วยค่ะ
1: อืมค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจ

0: แนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีบออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะอันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะคุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
1: อันนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกแล้วก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะน้ำเลย
2: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคลอรีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คลอรีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าส่วนใหญ่คลอรีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
2: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยว

0: ว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: อืมค่ะคุณนันท์คะอาจารย์น้ำเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4ก็เลยถามว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น 0.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบเหมือนหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ย ลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วที่อาจารย์ว่าเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
0: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
0: ์ไม่ได้
1: เป็นผู้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก
1: ็
0: มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายมั้ยนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิเซลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่2ที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาได้ใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการขุ่นกันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะ
1: คะ
0: เพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะ สิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายเนาะ

0: นะสำคัญที่สุดมดแค่แกะเกาแล้วก็บิดสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบๆร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกะลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตรียมฟุตๆบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์คะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ค่ะไปตรวจมาอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันเนี้ยเวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะการพีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุม ปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
0: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนนึงค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนนึงเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆเราไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
0: ใช่ใช่ค่ะจริง ATK เขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เจอคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: FC อาจ
0: ารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
0: ค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิท

0: คะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
0: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนหอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อ
0: ันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี้สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอิฐบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะตีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันที่สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวก
1: มอยเจ
0: อร์
1: ไ
0: รเซอร
1: ์
0: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียวตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติด

0: โควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
1: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
0: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
1: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
0: ค่ะคุณเดินกลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนักสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
1: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
0: ค่ะ
1: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
0: ะ
1: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอเรียสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอเรียสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอเรียสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้

0: จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กไปหลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างงี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้า

0: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะ
1: คะ
0: ส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
1: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้เอามาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมุติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกเขาล้างหูแบบ
0: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมเจอร์ไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างนี้ค่ะเราเนี้ยมีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
0: คือ
1: เห
0: ็
1: นแค่ครึ่งบน
0: ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
1: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมเจอร์ไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างนี้ค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
0: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
1: 4 เดือนฉีดได้เลยใช่ค่ะ
0: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
1: ้
0: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17 นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามอะค่ะว่าหนูอะไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยนับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่แทนค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนอเรชัน Y หรือเจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วกับช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปรตแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได
2: ้ใช่
1: นะอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นทีนี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วตอนนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยพวกเขาควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไหมเขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก่อนมัน

0: ต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว
1: ่
0: าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวันแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะ
1: ครับ
0: ก็คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่มั้ยสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปีอ่ะ
0: 55
1: ถึง75
0: นี่ถึง75แล้วก็เอา20ใช่มั้ยครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานมั้ยทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
1: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่มั้ยต่อมาแล้วมาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ10,000 บาทสมมุติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาทใช่มั้ย
0: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็ 120,000 ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
0: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อือ
0: ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1 ล้านก็เป็น3,400,000
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อราย

0: ไอ้ได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่เคยนึกถึงหรอก
1: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติผมซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมยังไงคุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
0: ความ
1: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: สองล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
0: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
0: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี
0: ่งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าครับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออย่าลืมซื้ออ
1: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อครับ
1: เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุน ประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับแล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ซ
0: ื
1: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยะขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องรอให้10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี
0: 10% อ๋อนั่นเป็นข้อดีเหรอ
1: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
0: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
0: จริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20 อย่างเงี้ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
0: ์อ๋
1: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
1: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ย ผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
0: ถึงเหรอครับ
1: ถึงครับ
0: โอ้โห

0: มีก็มี30นะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โอ้
0: เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่แล้ว
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับดังนั้นซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคะแนนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่100อันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมแต่ว่าแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่1ตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคือมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายแค่ที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบเนี้ยจะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ 4 ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหา

0: เนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่นอน
0: ก็
1: ไม่อยากไปเรียน
0: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
1: ค
0: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก10-20ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี้ยด้วยกระบวนการเนี้ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
1: ๆ
0: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก
0: ็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเ

0: ด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่
1: แล้วเขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ไปเปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ย เป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่อ
1: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่น ถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่ง

เล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง

0: ให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 น

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ยองอาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายตาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาว

็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสลังเฮย

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้าง